ของตรงอันนี้วางไว้ตรงนี้นะถ้าเราไปแตะต้องเข้าเจ้าของคำก็ว่าเอานี่ร่างกายก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็จะต้องบังคับมันได้ว่านี่เธอไอ้เรื่องความหิวนี่มันยุ่งจงอย่าหิวต่อไปเลยนะฉันเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วเหน็ดเหนื่อยมามากแต่คืนเหนื่อยแบบนี้ฉันทนไม่ไหวถ้ามันเชื่อเราไหมกินมันเซ่พอเคยกินวันละ1กิโลวันนี้กิน10กิโลให้มันอิ่มไป10วันทำได้ไหมมันก็ไม่ได้ต่อไปเรื่องความแก่ความเสื่อมของร่างกายบอกกับเขาที่บอกนี่ฉันเลี้ยงเธอมานะเธอต้องการอะไรฉันก็หาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอจงอย่าแก่นะถ้าขืนแก่ละฉันมันยุ่งจงอย่าแก่ต่อไปให้ทรงกายอยู่อย่างนี้แล้วก็หาหมอมาเอายากันแก่บ้างหาฤาษีมาเสกกันแก่บ้างหาเวทมนต์คาถามาภาวนากันแก่บ้างแล้วมันแก่หรือไม่แก่มันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราก็เป็นอันว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีเจ้าของเจ้าของขันห้าคือใครก็ได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมนี่เขาเป็นเจ้าของขันห้าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของที่ขันห้าจะปรากฏได้ก็เพราะจิตไปคบกับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเข้าท่านี้ถ้าหากว่าเราจะไม่ต้องการเกิดอีก เราไม่ต้องการมีขันห้าอีก เราก็ต้องแยกเลิกคบกับกิเลสความชั่วของจิตตัณหาความทะยานอยากอยากของจิตอุปาทานคือความยึดมั่นของถือมั่นของจิตอกุศลคืออารมณ์ชั่วก็ได้แก่ที่เรามีความคิดมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรานั่นเองความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าตัดอารมณ์อย่างนี้เส้นได้แล้วท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงความสุขมันก็เกิดกับจิตร่างกายว่ามันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายทุกอย่างอันไหนเราที่เราจะเห็นว่ามีความสำคัญทรัพย์สมบัติจริงๆที่เห็นว่ามีความสำคัญนั่นก็คือร่างกายเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุที่ว่ารักจริงนะความจริงมันไม่รักยิ่งไปกว่าร่างกายของเรานี่พูดกันถึงอารมณ์รักที่รักจริงๆจะรักสามีรักภรรยารักบุตรรักธิดาบอกว่ารักมากๆที่เราจะพิสูจน์กันก็ได้เอาคนที่เขาบอกว่าเขารักมากที่สุดมายืนเคียงข้างกับเขาเราย่องไปข้างหลังเอาถ่านไฟที่ลุกจนแดงโชนวางไปบนที่สาพร้อมๆกันดูที่ว่าคนไหนคนนี้ก็บอกว่ารักคนนั้นมากขยับปัดถ่านไฟที่บนนิสสาคนนั้นก่อนนะปัดบนหัวของเขาก่อนคนที่สุดเขาก็จะยกมือขึ้นไล่ปัดถ่านไฟบนหัวของเขาก่อนนี่แสดงว่าเขารักตัวเขาเองมากกว่ารักคนอื่นวาจาที่บอกว่ารักคนอื่นรับสินรักทรัพย์สินอย่างอื่นมากกว่าตัวนี่ไม่จริงเป็นเรื่องโกหกหมดทิศน้อยคนนักนอกจะใช้มายาสาไถเท่านั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้มันเมื่อเราถอดความรักร่างกายของเราขึ้นได้แล้วมันก็หมดเรื่องกันความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคารหันต์ก็รู้สึกว่าเป็นของย่อยๆเป็นของเล็กๆไม่ใช่ของใหญ่นี่พูดถึงคนมีปัญญาที่เข้าถึงมีอารมณ์ที่เข้าถึงต้องอาศัยบารมีสิบประการตามที่กล่าวมาแล้วไปนั่งไล่เบี้ยกันทุกวันไล่เบี้ยบารมีสิบให้มันครบถ้วนเสียจิตใจที่พร้อมในบารมีสิบประการเรื่องการเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากอันนี้เขาบอกว่าพูดตามตำรานะไม่ใ
ใช่พูดอย่างบุคคลผู้พูดบรรลุแล้ว

พูดกันมาอย่างแบบตำราประเดี๋ยวจะมาโมเมกันอีกชอบโฆษณานักกว่าฤาษีลิงดำนี่เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เลยโฆษณาไปว่าอดอุตริมนุสธรรมก็ว่ากันเข้าไปเถอะเรื่องของใครก็เป็นเรื่องของใครไม่เคยรับเอาเข้ามาเลยประกาศเท่าไรแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าพยากรณ์กันตัวเองยังไม่ได้พยากรณ์คนอื่นจะมาพยากรณ์กันได้ยังไงและคนที่รับฟังก็เหมือนกันรับฟังแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณารับว่าโป่งเปี่ยงออกมาเลยนั่นพอดีกันเป็นอันว่าคนโฆษณากับคนรับฟังราคาเดียวกันก๋วยเตี๋ยว2ชาม5สตังค์เหมือนกันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวชามละ3บาท อันนี้เรามาพูดกันนึกว่าคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วสำหรับพระทรงตัวอยู่ได้และฆราวาสไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้เช่นในสมัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านบอกว่าคนที่เป็นฆราวาสเป็นอรหันต์แล้วจะต้องนิพพานในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่7วันไม่เคยเห็นหนังสือฉบับไหนบอกว่า7วันเพราะวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าถูกนางยักษินีแปลงเป็นวัวแม่ลูกอ่อนควิดตายทุกคนบางทีฟังเทศทราบว่า7วันตอนนี้อาตมาก็ไม่ขอยืนยันเพราะว่าไม่เคยเป็นพระอรหันต์ในสมัยเป็นฆราวาสและเป็นพระนี่ก็ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเพียงแค่กัลยาณชนคนดีของพระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วได้ยังก็ไม่รู้กัลยาณชนหมายถึงว่าคนมีฌานที่ก็ลือกันว่าพระมหาวีระหรือฤาษีดิ่งดำไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เป็นพระทรงฌานอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้มีจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยแต่ท่านผู้นั้นก็ย่องพยากรณ์เสียแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยคนอื่นขืนรู้มากกว่านี่ชักจะยุ่งเหมือนกันเอามาพูดกันถึงว่าพระอรหันต์ถ้าเป็นพระทรงชีวิตได้แต่ว่าทรงชีวิตอยู่ไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มาถามกันเป็นอย่างมากอาตมาเองก็ไม่ใช่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้พูดให้เข้าใจชัดก็ได้แต่บอกว่าการเป็นอรหันต์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของอจินไตยเป็นสภาวะที่ชาวบ้านไม่ควรคิดคิดยังไงมันก็ไม่ออกแม้แต่ปุถุชนคนธรรมดาปรารถนาจะคิดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันก็คิดไม่ถึงคิดเท่าไรมันก็ผิดถอยหลังลงไปจะมาคิดถึงกำลังของบุคคลผู้ทรงฌานมันก็คิดไม่ถึงคิดไม่ออกแค่แต่เดาๆพระโสดาบันจะมาเข้าใจอารมณ์ของพระอนาคามีมันก็ไม่ได้เพราะตัวยังไม่ถึงก็คิดได้แต่อารมณ์หยาบๆเท่าที่ตัวได้เท่านั้นพระอนาคามีจะมาเข้าพิจารณาเข้าใจถึงอารมณ์ของพระอรหันต์มันก็ไม่ได้อันนี้ตามพระบาลีมีอยู่คือมาองค์สมเด็จพระบรมครูลงจากดาวดึงที่ประตูเมืองสังกัตนครสมเด็จพระชินวรตัดถามปัญหาของปุถุชนปุถุชนตอบได้ถามปัญหาของคนที่มีฌานปุถุชนตอบไม่ได้บุคคลที่มีฌานตอบได้ถามปัญหาของพระโสดาบันท่านที่ได้ฌานโลกีย์ตอบไม่ได้พระโสดาบันตอบได้ถามปัญหาพระอนาสกิทาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสกิทาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอนาคามีพระอนาท่านที่เป็นสกิทาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอรหันต์พระอนาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ตอบได้ถามปัญหาของอาสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายคือวิสัยของพระสาวกเบื้องซ้ายพระอรหันต์ธรรมดาตอบไม่ได้พระอาสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลาตอบได้ถามปัญหาวิสัยของพระอาสาวกเบื้องขวาพระโสดาพระโมคคัลลาตอบไม่ได้พระสารีบุตรตอบได้ถามวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องถามให้ในพระสารีบุตรจึงตอบได้

0: เป็นอันว่าเรื่องที่เรายังไม่ถึงมันเป็นอจินไตยนิงครวาที่เป็นอรหันต์แล้วจะต้องตายในวันรุ่งขึ้นก็เป็นเรื่องไม่ควรคิดมีหลายท่านบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้ารถมีน้ำมันอยู่เมื่อวิ่งไปถึงสถานีแล้วก็ยังจะวิ่งต่อไปได้นั่นมันเป็นรถยนต์ถ้าบังเอิญเป็นรถไฟถ้าสุดทางแล้วมันวิ่งไปไม่ได้ได้แต่วิ่งกลับแต่สำหรับพระอริยเจ้าก็วิ่งกลับไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะถอยหลังมาเป็นพระอนาคามีสีทาคามีนี่ถอยไม่ได้นี่เป็นจุดบังคับนี่เป็นการหนึ่งเรื่องของพระอรหันต์ก็เป็นสภาวะอจินไตยอย่างพระสารีบุตรเมื่อเวลาที่จะนิพพานอยู่ๆก็ไปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปขอนิพพานในห้องที่ตนเกิดที่มันดาคลอดท่านห้องไหนท่านจะนิพพานที่นั่นอย่างพระมหาโมคคัลลานะเวลาที่ถูกโจรทุบท่านไม่ยอมตายเมื่อโจรไปแล้วอธิษฐานประสานกระดูกให้ติดกันเหาะมาลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายปนิพพานนี่เรื่องนี้ก็ต้องคิดอย่างพระอานนท์ก็เช่นเดียวกันเวลาที่ท่านจะนิพพานรู้การนิพพานว่าถ้าเรานิพพานแล้วนี่บรรดาญาติจะทะเลาะกันฉะนั้นจึงไปนิพพานบนอากาศระหว่างแม่น้ำทั้งสองฝากทางโน้นญาติข้างแม่ข้างนี้ญาติข้างพ่อนิพพานบนอากาศและอธิษฐานเตโชธาตุเผาร่างกายอธิษฐานให้กระดูกต้องในกายนี้แบ่งเป็นสองส่วนตกฝั่งโน้นหนึ่งส่วนตกฝั่งนี้หนึ่งส่วนนี่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่านท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงจะเป็นอรหันต์ขั้นชลภิญโญหรือตปิเรียกว่าภิญญาหกหรือปฏิสัมภิทาญาณเป็นอันว่าเรื่องนี้อาตมาไม่ขอตอบขอตอบแต่เพียงว่าตามที่พระอาจารย์บอกมาว่าเป็นเรื่องของอจินไตยไม่ควรคิดคือมีคนถามหลายคนก็เลยบอกว่าจะขอถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ท่านบอกมาว่าตอบเขาไปสิว่ามันเป็นเรื่องของอจินไตยยังไม่ควรจะคิดถ้าอยากจะรู้จริงๆให้ทำตนเป็นพระอรหันต์เสียแล้วเขาจะรู้เองเหมือนกับคนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งนี้คนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งโน้นเขาบอกว่าโน้นในแดนโน้นมีทองคำมากมีเพชรพลอยมากจะเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทองคำเต็มด้วยเพชรด้วยพลอยแต่คนฝั่งนี้ไม่เคยเห็นทองคำไม่เคยเห็นเพชรพลอยมีแต่ผืนแผ่นดินธรรมดาคนนั้นจะมาพูดยังไงก็ตามทีดีไม่ดีแกก็หาว่าบ้าทางท่านที่ของนั้นเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นเขาจะเดินไปทางไหนก็ตามมีแต่ดินมีแต่หินไม่มีทองคำไม่มีเพชรไม่มีพลอยข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้เรื่องของพระอริยเจ้าก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่เรื่องของพระผู้ทรงฌานและท่านผู้ทรงฌานก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นอจินไตยคือเป็นวิสัยที่ไม่ควรคิดสำหรับบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็ขอมาสรุปเรื่องราวความการปฏิบัติความเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์การปฏิบัติแบบย่อๆแต่ความจริงปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ใช่ย่อเป็นแบบปกติของท่านที่ปฏิบัติกันมาแต่ว่าต้องใช้ปัญญาเข้าช่วยมากสักหน่อยในบริการหนึ่งก็ได้แก่บุคคลที่เป็นฆราวาสแล้วต้องเป็นอรหันต์แล้วต้องตายในวันรุ่งขึ้นเอามาพูดสู่กันฟังในที่นี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เปลื้องความสงสัยว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นที่ตอบไปแล้วสั้นๆก็คือเป็นอจินไตยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนตอบคนพูดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ท่านยิ้มบอกว่ามันเป็นเรื่องอจินไตยเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะรู้ได้ยังไง เด็กที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยไปถามเด็กอนุบาลว่าเรียนหนังสือเขาว่าอย่างไรเด็กคนนั้นอ่านหนังสือให้ฟังเด็กที่คนไม่เคยเรียนก็ไม่รู้กลัวตัวนี้ตัวกอตัวขอตัวคอไอ้เจ้าเด็กที่ไม่เคยเรียนมันก็ฟังส่งเด็ดตอนนี้มาฟังเด็กที่เรียนอนุบาลไปฟังเด็กที่เรียนชั้นมัธยมชั้นประถมเขาอ่านหนังสือให้ฟังเขาคิดเลขให้ดูแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่กับไอ้นั่นมันผสมกันอ่านว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นี่ข้อนี้ชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าเป็นอรหันต์แล้วทำไมจึงตายในวันรุ่งขึ้นก็ลงเป็นอรหันต์ดูและจะได้ทราบชัดว่าคำพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฉบับการฉลุบสรุปคำเป็นพระอริยเจ้าความจริงย่อดีง่ายดีในการปฏิบัติอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันไม่ต้องไปจับนี่ต้องไม่ต้องไปจับนั่นให้มันเกะกะเหมาะสำหรับบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายที่มีวิสัยเป็นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้มองดูเวลามันก็หมดซะแล้วความจริงสองหน้านี่รู้สึกว่าพูดไวไปหน่อยเพราะใช้เวลารีบจะรวบรัฐมันจำกัดก็ต้องขออภัยเกบันดาแทนพุทธบริษัทผู้รับฟังสวัสดี
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาถใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครล่ะครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
1: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์
3: เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดี
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำ
6: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร081 133 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145 MHz 0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5

0: ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
3: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
4: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึง

0: ทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
2: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ใครค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อใครค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการชับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
4: ้อสุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089

สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจียไปเอ็นเอาวันนี้มาพบกันนะคะกับคุณผู้ฟังเจอกันได้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง9โมงทุกวันเลยนะคะย้ำตรงนี้เลยไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง9โมงคุณผู้ฟังต้องเอ๊ะเรามีนัดกันนะคะห้ามทิ้งกันหนีหายไปไหนเลยนะก็เป็นว่าคุณผู้ฟังติดตามเจ็บได้นะคะ2คลื่นด้วยกันก็จะมีทางคลื่น 97.5 คลื่นมวลชนสัมพันธ์นะคะพร้อมๆกันกับ 104.5 อำเภอท่าบ่อนะคะช่วง 8 โมงเช้าถึง 9 โมงนะติดตามกันได้เลยหรือทางวิทยุออนไลน์นะคะก็สามารถรับฟังได้นะคะถ้ามีโทรศัพท์อยู่สามารถโหลดแอปได้นะคะแอปทางโทรศัพท์ของเราเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังใช้ Play Store เข้าไปที่ถ้าใช้ Android นะคะเข้าไปที่ Play Storeพิมพ์คำว่านครานะคะนอหนูคอควายรอเรือสระอาพิมพ์คำว่านคราเสร็จปุ๊บกดค้นหานะคะเจอโลโก้สีส้มๆมีคำว่านคราขึ้นมาก็โหลดติดตั้งไว้บนมือถือได้เลยนะคะหรือทั่วโลกของเราก็รับฟังกันได้นะคะ www.nakraradio.com นะคะนั่นหมายความว่าอุดรทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกรับฟังได้พร้อมๆกันเลยนะคะในส่วนของการรับฟังเนี่ยถ้าเป็นทางคลื่นนับปัด FM ปกตินะคะช่วงนี้บางส่วนถ้ารับฟังได้บ้างไม่ได้บ้างหรือไม่ค่อยชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพูดคุยนะคะแจ้งกันมาได้ทางโทรศัพท์หรือว่าทาง LINE เดี๋ยวเจ๊จะให้เบอร์โทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังแจ้งได้เลยนะหรืออยากจะได้ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการของเรามาตลอดก็สามารถสั่งได้ที่เบอร์ของเจ๊นี่แหละเดี๋ยวเจ๊ให้เวลาคุณผู้ฟังเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกกันนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็แจ้งนิดนึงอย่างคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเนี่ยจะมีบางช่วงบางตอนถ้าเจ๊ยังไม่สะดวกรับเดี๋ยวเจ๊ยติดต่อกลับนะคะหรือในส่วนของคุณผู้ฟังเองเนี่ยก็จะมีว่าคือถ้าโทรเข้ามาแล้วปุ๊บเจ๊ยติดต่อกลับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็รับโทรศัพท์ด้วยเนาะหรือคือถ้าใช้เบอร์ของคนอื่นเนี่ยคุณผู้ฟังก็แจ้งไว้ด้วยนะอาจจะของลูกของหลานมาโทรเนี่ยก็แจ้งนิดนึงนะคะว่าโทรหาเจ๊ยแล้วเดี๋ยวเจ๊ยติดต่อกลับเผื่อเขาจะงงว่าแบบเอ๊ะใครโทรหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเขาช่วงนี้มิจฉาชีพยิ่งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเบอร์โทรท่านอื่นมาก็แจ้งเขาไปด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเจ๊บติดต่อกลับนะนั่นแหละค่ะเบอร์ของเจ๊บนะคะ0896873368นะคะ0896873368080-9-687-3368นะคะฝากเบอร์ของเจ๊บไว้ด้วยนะตรงนี้มีปัญหานะคะเรื่องของสุขภาพปรึกษาเรื่องของโภชนาการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็เบอร์นี้แหละค่ะผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าผู้สนับสนุนรายการก็มีด้วยกันหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL อันนี้ก็อยู่คู่กับชาวอุดรของเรามานานแล้วนะคะจะเข้าสู่ปีที่13แล้วนะตรงนี้นานมากจริงๆเพราะฉะนั้นหลายท่านเพิ่งเข้ามาฟังรายการหรือฟังมานานแล้วยังไม่ตัดสินใจก็ตัดสินใจเข้ามาเป็นครอบครัว INL ของเราได้แล้วนะคะ INL ของเราเนี่ยเป็นอาหารเสริมทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้านะคะควบคู่กับยาคุณหมอได้เลยถ้ามีนะคะเราก็จะมีในส่วนของกาแฟ INL Coffee ช่วงนี้นะคะในส่วนของตัว INL Coffee เองเนี่ยก็ถือว่าคุณผู้ฟังให้การตอบรับดีมากยิ่งหลายท่านนะช่วงที่จะกินเจหรือเข้าเทศกาลกินเจหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเอาไปดื่มกันได้เพราะว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยทำจากครีมเทียมถั่วเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นดื่มได้สบายใจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นกาแฟอาราบิก้านะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าดีจริงๆนะคะสำหรับการเขาเรียกว่าดื่มแล้วไม่ต้องคิดมากเนาะมีข้าวกล้องงอกข้าวหอมนิลวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนด้วยนะคะตรงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะแล้วก็จะมีสารเสริมพืชนะคะสะพรั่งหรือว่าบักขี้ดื้อบางอย่าจืดของเรานี่แหละอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์นะคะใช้ดีเห็นผลจริงๆแต่ต้องใช้คู่กันนะคะสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1เน้นเรื่องของการบำรุงดินนะคะทำให้ดินร่วนดินซุยมีแร่ธาตุสารอาหารเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกนะคะสูตร2เนี่ยจะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ควบคู่กันนะถึงจะตอบโจทย์ของเรานะคะแล้วก็จะมีสวนอาหารแพกลางน้ำนะคะตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถไปใช้บริการกันได้นะคะอยู่
ตรงแยกบ้านผือนะคะทางไปหนองคายนะตอนนี้เขาก็มีไฟแดงตรงนั้นก็จะเห็นง่ายเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมาใช้บริการกันนะคะไปปุ๊บเนี่ยอย่าลืมตรงนี้นะคะฟังจากรายการของเจี๊ยบเนี่ยก็ต้องบอกเขาด้วยนะว่าฟังจากเจี๊ยบนะคะจะได้ส่วนลดค่าอาหาร 10% ด้วยกันนะคะแล้วก็พูดถึงในส่วนของตัวสารเสริมนิดนึงเห็นคุณพ่อท่านนึงนะคะอยู่บ้านโคกสะอาดนี่แหละก็เห็นบอกว่าสนใจอยากเป็นตัวแทนเดี๋ยวยังไงเจี๊ยบติดต่อไปนะคะเพราะว่าโทรไป2รอบแล้วแหละแต่ก็ยังแบบไม่ได้คุยกันเลยคุณพ่อติดงานนะคะแล้วก็คือไม่อยู่บ้านมีแต่คุณแม่รับโทรศัพท์แต่รอบแรกที่โทรไปน่ะคุณพ่ออยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดกันแต่รอบ2ยังไม่ได้คุยเนาะแต่เอายังไงว่าเดี๋ยวเจี๊ยบติดต่อหาคุณพ่ออีกทีนึงแล้วกันนะคะแจ้งคุณแม่ไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะโทรหานะคะช่วงนี้นี่ต้องขอโทษขออภัยนะคะลูกค้าหลายท่านเลยก็มีแบบบ่นบ้างน้อยใจบ้างอะไรอย่างนี้เนาะว่าแบบบางทีเนี่ยคุยกันอย่างล่าสุดอยู่ทางคุณพ่อทางบ้านจันก็กำลังจะออกไปส่งผลิตภัณฑ์แล้วล่ะค่ะแต่วันนั้นเผอิญว่าตอนเช้าจะมีติดงานที่สารกลางเนาะเราไปรับโล่จากท่านผู้ว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเมนูของจังหวัดอุดรนี่แหละเขาส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงกบนะคะก็กบอุดรสร้างโลกนี่แหละที่เขาทำเป็นสหกรณ์แล้วก็ให้พวกเรานะคะหรือว่าคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วก็เลี้ยงกบส่งให้กับทางร้านอาหารต่างๆซึ่งเราเนี่ยร้านของเจฟเองก็มีเมนูของกบนะคะแล้วก็ได้รางวัลตรงนี้เราก็ไปรับรางวัลพอเสร็จปุ๊บกำลังจะไปส่งผลิตภัณฑ์ตอนเช้านี่แหละค่ะคุยกับคุณพ่อไปเรียบร้อยแล้วกำลังออกไปก็ปรากฏว่ากระทรวงวัฒนธรรมกำลังจะเข้าไปที่ร้านแต่ก็อ้าวงานซ้อนแบบวันนั้นนี่งานซ้อนเยอะจริงๆก็ต้องกลับไปร้านอีกนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็เข้าไปมอบโล่เหมือนกันเรื่องของอาหาร The Lost Taste นะคะก็คือรสชาติอาหารที่หายไปซึ่งของเราเนี่ยก็ได้รางวัลของ The Lost Taste ของอุดรด้วยอย่างนี้นะคะจะก็เลยบอกโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงก่อนดีเสร็จปุ๊บเข้าไปรับโล่กับทางกระทรวงวัฒนธรรมเสร็จก็เลยว่าจะออกไปอีกรอบนึงปรากฏว่ามีลูกค้าจองเข้ามานะคะจากทางโรงพยาบาลอุดรเขาก็เลี้ยงเรื่องของการเลี้ยงส่งงานเกษียณเงี้ยสมมติว่าก็ติดงานยาวทั้งวันก็เลยไม่ได้ไปก็เลยให้พี่ดวงคำเนี่ยไปส่งแทนคุณพ่อก็บอกเอ๊ะอุตส่าห์ออกมาแล้วก็ยังไม่เจอกันอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยนัดกันใหม่นะเดี๋ยวเอาไว้อย่างที่บอกนะคะว่าจะขอเคลียร์ตารางงานนิดนึงช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมเนาะเรื่องการประกวดอาหารแล้วก็ไปเสร็จปุ๊บเสาร์อาทิตย์จะติดเรียนที่ก็บอกโอ้โหก็กลัวว่าจะแบบช้าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีบางทีว่าถ้าไม่ได้ไปส่งเองก็จะส่งพัสดุไปให้หรือว่าให้ดีเจท่านอื่นไปส่งให้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนี่แจ้งไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมหรือว่าตารางงานของเจ๊เนี่ยค่อนข้างแน่นจริงๆแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยพอดีจะต่อป.เอกด้วยอย่างนี้การเรียนก็เข้มข้นกว่าเดิมนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจะทำเรื่องของอาหารเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรับอาหารอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นของอุดรนะคะเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าคืออาหารพื้นถิ่นสำหรับผู้สูงอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละตัวนี้ก็ถือว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาเนาะบางทีก็อาจจะแบบเลทบ้างอะไรบ้างแต่จะก็โทรแจ้งก่อนนะคะแล้วก็ในบางท่านเนี่ยที่จะไม่ได้ไปส่งเองเดี๋ยวจะมีการแจ้งว่าจะให้พี่ดีเจท่านอื่นไปส่งให้จะก็จะแจ้งก่อนนะคะว่าเป็นดีเจท่านไหนใครไปส่งอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าถ้าจะมีการโทรแจ้งแล้วว่า

0: เจ็บไปแต่ว่าให้ดีเจท่านอื่นไปเนี่ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเจ็บแน่นอนนะแต่จะไม่ได้โทรแจ้งแล้วมีคนไปส่งเองโดยที่แบบเจ็บไม่ได้แจ้งไว้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ของเจ็บนะคะแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาอย่างนี้ว่าแบบใช่ทีมงานของเจ็บไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ็บต้องบอกว่าส่วนใหญ่เจ็บไปส่งเองแต่เจ็บไม่ได้ไปเจ็บย้ำตรงนี้นะคะว่าเจ็บจะโทรแจ้งลูกค้าหรือคุณผู้ฟังก่อนทุกครั้งว่าเจ็บไม่สะดวกไปเดี๋ยวจะให้พี่อีกท่านหนึ่งไปส่งแทนอย่างนี้นะคะหรือไม่งั้นก็จะเป็นการส่งพัสดุให้เพราะฉะนั้นก็แจ้งตรงนี้เนาะคนฟังก็จะได้แบบทราบข้อมูลด้วยกันนะคะตรงนี้ยังไงก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวคือในส่วนที่เหลือเนี่ยหลายท่านที่เจ็บยังไม่ได้ไปเจอหรืออะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็พูดคุยกันอีกทีนึงเนาะยังไงก็ต้องได้เจอกันแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คือแบบหลายงานจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าที่อุดรของเราเนี่ยตอนนี้กำลังบูมเรื่องของอาหารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทานอาหารให้เป็นยาหรือว่าคืออาหารหลายอย่างเนี่ยมีคุณประโยชน์มากกว่าอาหารนะคะอย่างสมุนไพรหรืออะไรอย่างนี้ที่ใส่เข้าไปโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยทางสสจ.หรือว่าทางสาธารณสุขของเราเองเนี่ยก็มีการทำเรื่องมาตรฐานอาหารเหล่านี้ค่ะกินอาหารยังไงจะให้เป็นยาหรือว่าอาหารแต่ละอย่างมีจุดเด่นยังไงหรืออะไรอย่างนี้เนาะซึ่งทางร้านของเราเนี่ยก็เข้าร่วมกับทางสสจ.อยู่เพราะฉะนั้นจะถึงบอกว่าตรงนี้เนี่ยช่วงนี้งานจะเยอะจริงๆนะคะแต่ก็แจ้งคุณผู้ฟังแล้วว่าถ้าไปได้ไม่ช้าจะก็จะไปให้แต่บางทีถ้าต้องรอเจ็บรอนานกว่าคุณผู้ฟังจะได้ทานอย่างเงี้ยมันก็ช้าใช่ไหมจุกอาจจะเป็นการส่งพัสดุหรือว่าให้ดีเจท่านอื่นไปส่งแทนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ดีเจดวงคำอะค่ะไปส่งให้เพราะฉะนั้นแจ้งอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะเนาะจะได้ทำความเข้าใจแบบให้ตรงกันอะไรอย่างนี้นะคะไหนๆก็มาพูดเรื่องนี้แล้วเนาะพูดเรื่องการไปส่งผลิตภัณฑ์ต่อเลยแล้วกันนะคะตรงนี้เพราะว่าจะได้แบบเข้าเนื้อหาเราเร็วหน่อยเพราะว่าหลายท่านตอนนี้มีปัญหาปวดขาปวดเข่าเป็นตะคริวขาปั้นหูหลายอย่างมากเลยเกี่ยวกับอาการปวดนะคะที่ก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยอาการปวดเนี่ยนอกจากเรื่องของอายุของเราที่มากขึ้นข้อเสื่อมกระดูกพรุนแล้วเนี่ยบางท่านมีภาวะเรื่องของไขมันในเลือดสูงอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของการปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างนี้ตามมาอันนี้มีผลนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าไขมันในเลือดสูงเกี่ยวข้องยังไงกับอาการปวดตามร่างกายปวดตามแขนตามขาหรืออาการชาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอเล่าเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์นิดนึงแล้วกันนะคะล่าสุดไปส่งทางร้านตัวแทนนะคะแม่เซียนร้าน O&M นะคะบ้านดอนเหมือดแก้วนี่ไปส่ง2รอบแล้วนะคะคือมีการส่งทั้งกาแฟแล้วก็ส่งตัว INL ด้วยรอบแรกเนี่ยจะไปส่งกาแฟรอบที่2เนี่ย INL ไปส่งให้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่แถวนั้นนะคะก็สามารถไปซื้อหาสอบถามกันได้นะคะอยู่แถวบ้านดอนเหมือดแก้วเนาะก็ไปติดต่อแม่เซียนร้าน O&M ได้นะคะส่งให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่นะคะอยู่แถวโรงแรมการินอันนี้ก็หายกันไปนานมีช่วงนึงคุณแม่ก็ไปดูแลหลานที่ระยองว่างั้นตอนนี้ก็สั่งมาแล้วนะคะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ส่งให้ที่แถวการินเหมือนเดิมนะคะคือส่งพัสดุไปให้หายไปนานเหมือนกันนะคะคือคุณแม่ท่านนี้เนี่ยที่แรกมีภาวะเรื่องของไขมันในเลือดสูงปวดขาแล้วก็รวมถึงมีภาวะน้ำหนักเกินแต่ว่าจริงๆเกินไม่เยอะหรอกแต่คุณแม่เองเนี่ยเป็นคนที่ เขาเรียกว่าทำงานด้วยอย่างนี้นะคะแม่ทำเรื่องของน้ำส้มของอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบมียืนแพ็คยืนอะไรอย่างนี้ก็เลยทำให้ปวดขาแล้วก็ไขมันเนี่ยสูงอย่างนี้นะคะเราก็บอกวิธีการดูแลตัวเองไปแล้วแล้วก็ควบคู่กับการใช้ของยาหมอด้วยแล้วก็มี INL ควบคู่ด้วยนะคะคุณแม่ก็ใช้ต่อเนื่องอยู่นะแต่มีช่วงนึงที่คุณแม่ไประยองแรกๆนี่หายไปเลยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาใช้อีกรอบนะคะเนาะเดี๋ยวนิดนึงนะคะจับค้างไว้หลายคนเลยแหละพูดถึงเรื่องนี้ที่บอกไปนะคุณพ่อทางมั่นจันนะคะที่บอกว่าจะไปแล้วไม่ได้ไปติดเนี่ยเดี๋ยวยังไงจะหาเวลาแล้วไปหาคุณทางคุณพ่อคุณแม่นะคะเห็นบอกว่าคุณพ่อเนี่ยซื้อให้คุณแม่ทานเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงคุณแม่ก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนดูแลอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้คุณแม่ทานก่อนนะเดี๋ยวจะขอพักสักครู่นึงนะคะขอรับสายนี้นิดนึงนะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลINLไปกินควบคู่กับยาหมอก็โทรมาได้ที่0896873368 0896873368

0: ที่สร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมส้วมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเด้อมีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลINLไปกินควบคู่กับยาหมอกับโทรมาได้ที่0896873368 0896873368
1: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
2: ย่าจื้อ
1: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้อ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้อเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพนวัตกรรมใหม่ผลิตโดยระบบพีเนอร์จีติกเทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใส่แล้วเห็นผลสัตว์นี่บอต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
3: ความพิเศษมีไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแช่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีๆมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคนแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
4: ค่ะกลับเข้ามาย้ำเรื่องของเบอร์โทรศัพท์กันนะคะ0896873368นะคะตรงนี้เมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาแบบติดสายยาวเหมือนกันจริงๆเห็นส่งไลน์มาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านคุณผู้ฟังก็เลยโทรเข้ามาอีกก็เลยคิดว่าน่าจะแบบคือเป็นสายที่แบบเร่งด่วนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก่อนจะเล่าให้ฟังว่าคุยเรื่องอะไรขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหน่อยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะตรงนี้คุณผู้ฟังเอาไปทานได้เลยนะคะควบคู่กับยาของคุณหมอวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้านะคะเจ็บข้อปวดเข่ากระดูกพรุนอย่างนี้นะคะความเสื่อมที่เกิดจากร่างกายของเราอายุมากขึ้นหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเต็มที่อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายหรืออะไรอย่างนี้นะคะพออายุของเรามากขึ้นเนี่ยความเสื่อมตามมาเห็นได้ชัดเจนเลยอย่างนี้ก็สามารถเอาไปใช้ดูแลตัวเองได้นะคะเป็นตะคริวขาปั้นข้อเข่าก็ก๊อกแก๊กอย่างนี้นะลุกนั่งลุกก็โอยเจ็บก็โอยอย่างนี้นะคะเวลาลุกเวลานั่งบางทีเนี่ยเจ็บตึงแต่เอวไปที่ต้นขาชามือชาเท้าอาการเหล่านี้เนี่ยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงหลายท่านที่เราเจอเนี่ยคืออาการเหล่านี้เป็นปลายเหตุแล้วนะแต่ต้นเหตุอาจจะมีเรื่องของเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงคือเป็นพวกโรค NCD เข้ามาด้วยอย่างนี้นะแล้วถ้าไม่มีอาการเหล่านี้ตามมาก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันล่าสุดที่คุยเนี่ยก็มีคุณแม่ที่เป็นเรื่องของเบาหวานด้วยนี่แหละโทรเข้ามาปรึกษาอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวผู้สนับสนุนรายการเนี่ยก็จะมีตัวกาแฟแนวคอฟฟี่นะคะสารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแพรกลางน้ำเนาะเข้าเรื่องของคุณผู้ฟังเร็วหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้สายที่โทรเข้ามาก็คุณผู้ฟังบอกว่าเอาไปใช้ซื้อไปใช้แล้วแต่มีคำถามบอกว่าใช้ไปประมาณ 3-4 วันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความอยากอาหารลดลงเกิดจากอะไรหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือพูดถึงเรื่องความอยากอาหารเนาะบางทีเนี่ยด้วยเรื่องของอายุที่มากขึ้นอากาศที่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดบางช่วงฝนตกทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีผลกับเรื่องของการอยากอาหารของเราอยู่นะคะบางทีเนี่ยร้อนมากๆรู้สึกว่ากินข้าวไม่อร่อยก็อยากกินแต่พวกน้ำน้ำหวานผลไม้อะไรอย่างนี้ก็มีหรือบางทีวันไหนที่อย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ถ้าฝนตกก็แบบตกทั้งวันจนรู้สึกแบบโหเครียดเหมือนซึมเศร้าเหมือนแบบ เขาเรียกว่ายังไงคะคือมันไม่มีความสดชื่นเนาะมันก็ทำให้ความอยากอาหารลดลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยใช้ ANL แล้วแบบใช้แบบใจร่มๆนะคะคืออย่างการวัดผลของเจ๊เนี่ยจะเริ่มวัดผลสัปดาห์ที่1 2 3 4เป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครบ7วันเดี๋ยวจะโทรติดต่อกลับนะคะสำหรับสายเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่เอาเป็นว่าคือเรื่องของความอยากอาหารเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณผู้ฟังสอบถามว่าเกี่ยวไหมว่ากิน INL แล้วไม่อยากอาหารหรืออะไรอย่างนี้นะคะจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่เนาะแต่ก็เป็นว่าคือถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะกังวลหรืออะไรอย่างนี้เนาะเอาเป็นว่าให้ครบ7วันก่อนเดี๋ยวจะโทรหาอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเพิ่งใช้ได้ประมาณ3วัน4วันตรงนี้ก็ถือว่ายังมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์หรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่เนาะวัดกันเป็นที่สัปดาห์แล้วกัน1 2 3 4นะคะตรงนี้เมื่อสักครู่ก็ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นไปแล้วก็หวังว่าจะสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันนะคะยังไงซะเนี่ยประเทศไทยของเราก็เป็นเมืองร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันก็จะลดเรื่องของการสูญเสียน้ำกับร่างกายได้ด้วยตรงนี้เนี่ยฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็มีคุณแม่เดี๋ยวจะขอดูนะคะเพิ่งส่งผลิตภัณฑ์ไปให้คุณแม่อยู่ที่ท่าบ่ออยู่บอกว่าอยู่หลังโรงพยาบาลท่าบ่อแล้วก็ฟังรายการของเจ๊มานานมากแล้วเป็น2ปีแล้วเหมือนกันเหมือนคุณแม่ทางบ้านถอนก็อย่างนี้แหละค่ะบอกฟังรายการมานานแล้วแต่ก็แบบยังไม่ได้ใช้สักทีพอเสร็จปุ๊บมานั่งฟังก็แบบฟังทุกวันเริ่มมีอาการเหมือนที่คุณแม่เป็นแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ็บขาปวดเข้าห้องน้ำบ่อยตอนกลางคืนนะคะตะคริวขาปั้นคุณแม่บอกโอ้โหคุณแม่เป็นครบทุกอย่างเลยก็เลยอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วเจ๊ก็เลยบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเจ๊เนี่ยคุณแม่เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการใช้เนี่ยอย่างที่เจ๊บอกไปว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไปหาคุณหมออยู่แล้วตัวนี้ก็ใช้ควบคู่กับยาของคุณหมอนะคะตรงนี้เนาะก็การดูแลตัวเองนะคะส่วนใหญ่ที่เจ๊แนะนำเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากที่คุณหมอบอกนะว่าคุณเป็นโรคไข้เจ็บอะไรที่แสลงกับโรคนะคะการนอนหลับพักผ่อนอาหารการกินก็ต้องปรับให้เหมาะกับตัวเองนะคะส่วนคุณแม่บอกว่าคุณแม่นั่งฟังจนตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อก็เลยให้หลานโทรให้นะคะก็ได้คุยครั้งกับหลานคุณแม่แล้วก็ตัวคุณแม่เองนะคะแต่เวลาคุยกันจะเรียกคุณยาย ปัญหานะคะที่พูดคุยกันก็คือว่าคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของมือเท้าชาเป็นเบาหวานมานานแล้วว่างั้นประมาณ30ปีก็กินยามาตลอดนะคะต่อเนื่องไปหาคุณหมอคือ3เดือนครั้งตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าก็แก๊กมือเท้าชาแล้วก็เข้าห้องน้ำตอนกลางคืนบ่อยคุณแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ย5ครั้งต่อคืนนะคะเจ๊ ก็เลยบอกวิธีการดูแลไปแล้วว่าพวกมือเท้าชาเนี่ยอาการคือก็อาจจะเป็นต่อเนื่องจากบางทีถ้าเราคุมน้ำตาลไม่ได้น้ำตาลเราสูงเนาะสิ่งที่จะตามมาเลยอย่างแรกที่สังเกตเห็นได้ว่าวันไหนก็ตามถ้าคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเนี่ยกินของแสลงกินของที่ผิดกับโรคอย่างเช่นเรื่องของเบาหวานนะคะเผื่อบางวันเนี่ยอาจจะแบบเผลอกินน้ำหวานมากขึ้นมีผลไม้เพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะบ่อยเข้าห้องน้ำบ่อยนะคะพอเข้าห้องน้ำบ่อยก็จะเหนื่อยเพลียไม่อยากอาหารอย่างนี้เนาะหรือบางทีเนี่ยถ้าไม่เป็นกลางวันก็จะเป็นตอนกลางคืนอย่างนี้นะคะเข้าห้องน้ำกลางคืนบ่อย 4-5 ครั้งไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลางวันก็เริ่มเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาการต่อเนื่องกันเลยอย่างมือเท้าชาก็เหมือนกันนะคะบางท่านเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยจะเริ่มเป็นตะคริวอย่างนี้ก็มีเหมือนกันก็ต้องดื่มน้ำเพิ่มเติมหน่อยนะคะสำหรับคนที่สูญเสียน้ำเยอะเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าห้องน้ำบ่อยกลางคืนเนี่ยจะก็แจ้งคุณแม่ไปแล้วค่ะอาการมือเท้าชากับเข้าห้องน้ำบ่อยกลางคืนเนี่ยพอเราคุยเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการปรับเรื่องของอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งสัปดาห์นะคะก็จะเริ่มดูได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงยกตัวอย่างเช่นพอเรื่องของอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยเรื่องของการเข้าห้องน้ำบ่อยกลางคืนเนี่ยลดลงแน่นอนนะคะจาก5ครั้งจะมั่นใจว่า1สัปดาห์เนี่ยน่าจะไม่เกิน3ครั้งต่อคืน2สัปดาห์ผ่านไปเนี่ยเต็มที่เลยไม่น่าจะเกิน2ครั้งต่อคืนนะคะคือพอเราปรับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะมั่นใจว่า1เดือนผ่านไปเนี่ยก็คือคุณแม่อาจจะได้เข้าคือแค่กลางคืนเนี่ยแค่ครั้งเดียวอย่างนี้นะคะก็จะนอนหลับพักผ่อนมากขึ้นอาการเหนื่อยเมื่อยล้าที่ไม่ค่อยมีแรงเนี่ยอันนี้ก็จะดีขึ้นตามลำดับนะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงนะคะเรื่องอาหารการกินเหมือนกันอย่างที่เราบอกไปว่าอันไหนที่เป็นของแสลงก็ต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของเราถ้ามีอาการมือเท้าชาอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นเรื่องของไขมันในเลือดร่วมเนี่ยการดื่มน้ำหรือว่าจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันเนี่ยอันนี้ช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ด้วยนะคะหรือคุณแม่บอกว่ามีการข้อเข่าก๊อกแก๊กเนี่ยข้อเข่าก๊อกแก๊กเนี่ยจากที่เจ็บดูแลนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน2สัปดาห์นะคะอาการก๊อกแก๊กที่แบบลุกนั่งก๊อกแก๊กเนี่ยอันนี้ก็จะเบากว่าเดิมจากที่ก๊อกแก๊กบ่อยๆเนี่ยคุณแม่ก็จะแบบลืมไปเลยว่ามันเคยเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าให้ใจร่มๆนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองก็ยังทำต่อเนื่องแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีผลมากๆค่ะจะสังเกตเห็นว่าวันไหนก็ตามพอคุณอายุมากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยวันไหนนอนหลับไม่เพียงพอนะคะอย่างของเจี๊ยบเองเนี่ยถ้าวันไหนไม่ถึง7ชั่วโมงตื่นเช้ามารู้สึกสลึมสลือ5ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหรู้สึกเบลอทั้งวันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าดังนั้นต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะฝากด้วยนะแล้วก็ยาของคุณหมอเนี่ยต้องทานตลอดแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะตรงนี้ฝากไว้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะวันนี้อาจจะมีในสายเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะไลน์เข้ามาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะตอบให้นะคะแต่ถ้ามีเรื่องด่วนก็ทิ้งไว้ในไลน์ก่อนเดี๋ยวจะตอบให้นะคะโอเคนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแบบไม่ว่าจะฟังนานขนาดไหนอะไรก็ตามแต่อย่างนี้นะคะก็ดีใจที่คุณผู้ฟังยังแบบยังตัดสินใจอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละไหนๆก็ตัดสินใจแล้วก็ลองเอาไปใช้แบบใจร่มๆนะคะแล้วก็วัดผลกันว่าเป็นยังไงบ้างส่วนของคุณแม่ทางมันผ่อนเนี่ยก็น่าจะได้รับของเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเห็นที่แรกเนี่ยมีไปรษณีย์โทรหาเจ๊เหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่อ่านตัวหนังสือเจ๊ไม่ออกว่างั้นไปรษณีย์ถ้าบอกฮะเจ๊ก็เลยบอกว่าบ้านเลขที่เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้แหละเขาก็ย้ำว่าใช่บ้านเลขที่นี้ไหมอย่างนี้นะคะจะบอกว่าก็ใช่แสดงว่าตัวหนังสือจำเนี่ยคงต้องพิจารณาตัวเองแล้วแหละรอบหน้าแล้วคุณแม่ทางบ้านพลทองนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นบ้าน

0: พูดคุยกันได้นะคะตรงนี้เนาะให้เราเป็นสื่อกลางแจ้งได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวขอพักอีกสักครู่นึงนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะในช่วงของการพักฟังสปอตเดี๋ยวจะขอตอบคำถามสายนี้ก่อนรู้สึกแบบวันนี้เนี่ยหลายท่านโทรเข้ามาแบบคึกคักทั้งไลน์เข้ามาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพักฟังสปอตสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของอาการปวดกับเรื่องของไขมันในเลือดหรืออะไรอย่างนี้มันสัมพันธ์กันยังไงหรือว่าควรจะดูแลแบบไหนนะคะช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระท่อมาได้ที่0896873368 0896873368
2: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
3: ย่าจื้อ
2: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้อ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้อเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพนวัตกรรมใหม่ผลิตโดยระบบพีเนอร์จีติกเทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใส่แล้วเห็นผลสัตว์นี่บ่ต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจื้อ
4: ความพิเศษมีไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำที่นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือควงแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแค่กลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
1: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระท่อมาได้ที่0896873368 0896873368
0: กลับเข้ามานะคะก็ย้ำเหมือนเช่นเคยนะคะเบอร์โทรของเจ็บนะ0896873368นะคะ0896873368นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยสำหรับเบอร์นี้นะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการนะคะต้องย้ำกันบ่อยๆนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้ไม่ลืมกันนะคะผู้สนับสนุนรายการก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะย้ำว่าตรงนี้ทานควบคู่กับยาของคุณหมอได้เลยนะคะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกาแฟ INL Coffee สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแพรกลางน้ำนะคะตรงนี้ฝากไว้ทุกผลิตภัณฑ์เลยส่วนหัวข้อที่จะนำมาฝากกันวันนี้นะคะในเรื่องของไขมันในเลือดสูงแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดตามร่างกายนะคะสัมพันธ์กันยังไงอันนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะ

พราะว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพที่เขาเรียกว่าพอตรงไหนผิดปกติก็จะส่งออกมาสู่อวัยวะอื่นๆอีกเหมือนกันอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าเกี่ยวเนื่องกันของร่างกายอยู่เนาะปกติเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยคือถ้าใครเป็นก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยหลอดเลือดผิดปกติอันนี้เป็นเรื่องที่ค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนาะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝากเลยนะคะกรณีที่คุณผู้ฟังตรวจแล้วเจอเรื่องของไขมันในเลือดสูงมีภาวะหลอดเลือดเสี่ยงโรคหัวใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่กลับมาที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพอดีมีน้องเข้ามาในห้องส่งนะคะเข้ามาสอบถามกันนิดนึงเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวจะออกไปพูดคุยอีกทีนึงนะคะตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็ในเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะไขมันในเลือดเนี่ยปกติร่างกายของคนเราจะมีไขมันอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะก็นึงคือตัวคอเลสเตอรอลซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยอาจจะมีระดับสูงขึ้นจากอาหารที่เรารับประทานหรือว่าการใช้ชีวิตของเรานี่แหละอาหารที่เราทานอย่างเช่นอาหารที่มีความหวานความมันความเค็มเนื้อสัตว์ติดมันพวกอาหารทะเลอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะพวกไขมันทรานต่างๆซึ่งไขมันทรานเนี่ยเราจะพบได้ในชีวิตประจำวันเยอะมากก็คือในขนมอบขนมกรุบกรอบพวกครีมเทียมอย่างนี้นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะมีระดับคอเลสเตอรอลสูงจากกรรมพันธุ์ซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยเวลาเราไปตรวจก็จะมีอยู่2ตัวด้วยนะคะก็คือตัวคอเลสเตอรอลที่เป็นไขมันชนิดดีกับไขมันที่เป็นชนิดไม่ดีนะคะ2ตัวก็คือถ้าเป็นไขมันตัวไม่ดีเนี่ยเราจะเรียกว่า LDLตัวที่เป็นไขมันดีเราจะเรียกว่า HDL นะคะ LDL หรือว่าตัวไขมันชนิดที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นชนิดที่อันตรายนะคะเพราะว่าเป็นคอเลสเตอรอลที่จะไปสะสมในผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแดงของเราตีบและแข็งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็หลอดเลือดสมองตีบนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจเนี่ยไปดูระดับ LDL นะคะถ้าแบบคอเลสเตอรอลเนี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน200เนาะแต่ถ้าแบบบางท่านเนี่ยคอเลสเตอรอลรวมเกินออกมาเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าตัวไหนที่เกินค่าไปเยอะตัว LDL อย่างนี้นะคะคือเกินไปเยอะหรือเปล่า HDL สูงไหมหรืออะไรอย่างนี้เนาะเรามาพูดถึงตัว HDL กันหรือว่าตัวไขมันชนิดดีนะคะตรงนี้เนี่ยไขมันตัวนี้จะทำหน้าที่ขจัดนะคะตัวไขมันอันตรายไปจากกระแสเลือดต่อต้านการสะสมของไขมันผิดที่อย่างนี้นะคะหรือว่าพวกไขมันพวกคอเลสเตอรอลที่เกาะอยู่ตามร่างกายเนี่ยอันนี้จะต่อต้านการสะสมพวกไขมันเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งตัว HDL เนี่ยมีปริมาณสูงก็จะดีต่อร่างกายนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีอยู่ว่า HDL ผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่ไม่ควรจะเกินเท่าไหร่คือทุกตัวเนี่ยเขาจะมีตัวเลขหรือว่าปริมาณเนี่ยบอกไว้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเวลาที่คุณผู้ฟังไปตรวจร่างกายก็ดูผลกับคุณหมอได้นะคะตรงนี้ว่าแบบเอ๊ะเป็นยังไงบ้างหรืออะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าจะให้ทางคุณหมอเนี่ยเล่าให้ฟังก็สามารถสอบถามได้นะคะถ้าคุณหมอมีเวลาเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้อยู่แล้วแหละว่าเท่าไหร่ถึงจะพอดีไม่เกินเท่าไหร่หรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูตามตัวเลขที่ตรวจออกมานะคะตรงนี้แล้วก็จะมีไขมันในกลุ่มของไตรกลีเซอไรด์นะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีระดับสูงขึ้นจากโรคบางอย่างอย่างนี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะคะนอกจากเรื่องของโรคภัยแล้วเนี่ยจะคิดว่าเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมเนี่ยมีผลมากๆต่อพวกระดับไขมันเหล่านี้นะคะตัวไตรกลีเซอไรด์เองเนี่ยอาจจะมีระดับสูงขึ้นนะคะจากในเรื่องของโรคบางอย่างอย่างเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานการดื่มสุราแล้วก็ยาบางชนิดนะคะตรงนี้มีผลแน่นอนยาบางชนิดอย่างเช่นพวกยาฮอร์โมนพวกสเตียรอยอย่างนี้นะคะผู้ป่วยเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้กับบางโรคหรือว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงจากกรรมพันธุ์ซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าโรคพวกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยอะค่ะถ้าเป็นโรค NCD ส่วนใหญ่เนาะเท่าที่เกิดจากการเก็บข้อมูลเนี่ย NCD เนี่ยแม้จะเป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือว่าพวกพฤติกรรมก็มีผลแต่ว่าหลักๆเนี่ยพันธุกรรมเนี่ยถือว่า 50% ทำให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าโดยทั่วไปนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็เมื่อใดนะคะที่ร่างกายเนี่ยมีไขมันที่มากเกิน

0: ไปหรือว่าไขมันมากผิดปกติเนี่ยไขมันก็จะไปเกาะตามผนังด้านในของหลอดเลือดถ้าไขมันสูงมากนะคะก็จะทำให้เกิดหลอดเลือดตีบนะคะเลือดไหลเวียนไม่สะดวกโดยเฉพาะบริเวณขาทำให้คนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยเดินแล้วปวดน่องซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอด้วยเกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรืออาจทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ยิ่งมีผลต่อความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจเนี่ยมากขึ้นนะคะเสี่ยงต่อการเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมากขึ้นระดับไขมันในร่างกายที่ปกติเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวคอเลสเตอรอลรวมนะคะก็ไม่ควรจะเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะไตรกลีเซอไรด์เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็ควรจะไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเหมือนกันส่วนตัวLDL กับ HDL เนี่ยก็มีเหมือนกันนะตัว HDL เนี่ยก็คือไม่ควรตัว HDL เนี่ยสูงกว่า35มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถึงจะดีนะคะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอบคำถามนะคะตรงนี้หลายท่านที่บอกว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วมีการปวดขาปวดตัวปวดน่องหรือบางทีกินยาลดไขมันแล้วมีอาการปวดอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะยาบางตัวจะทำให้แบบมีอาการปวดตามร่างกายเขาจะมีเขียนไว้อยู่นะว่าบางท่านอาจจะเป็นบางท่านอาจจะไม่เป็นแล้วแต่เนาะแต่กรณีของคนที่เป็นเบาหวานพ่วงด้วยไขมันความดันอย่างนี้นะคะจะเป็นแน่นอนว่าทำไมแบบเช่นเดินนิดนึงก็รู้สึกแบบปวดน่องแล้วตอนกลางคืนก็ปวดตึงเป็นตะคริวขาปั้นส่งผลแน่นอนนะคะไขมันในเลือดสูงก็ทำให้เส้นเลือดเราตีบตันพอตีบตันเนี่ยหัวใจไปเลี้ยงบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่เพียงพอก็จะมีผลตามมาอย่างนี้แหละค่ะถ้าไปเลี้ยงบริเวณขาไม่พอนะคะก็จะมีอาการปวดน่องปวดตึงเป็นตะคริวอย่างนี้แหละค่ะถ้าแบบขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทันก็จะมีภาวะเรื่องของสมองขาดเลือดอาจจะเป็นเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาอย่างนี้นะคะแต่กรณีของอัมพฤกษ์เนี่ยก็จะมีอยู่นะว่ากรณีเรื่องของสมองตีบอะค่ะหลอดเลือดสมองตีบอาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนอยู่นะอย่างบางท่านเนี่ยคือเขาเริ่มมีภาวะก็จะแขนขาอ่อนแรงเนาะเวลากินข้าวไอสำลักบ่อยพูดไม่ชัดลิ้นแข็งแล้วก็มีอาการปากเบี้ยวเป็นระยะหรือว่าเป็นพักๆไม่ได้เป็นตลอดอันนี้ก็เป็นอาการเตือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังต้องรีบไปหาคุณหมอทันทีเลยนะคะฝากด้วยนะตรงนี้คือถ้าเราไปถึงเร็วเนาะโอกาสในการดูแลรักษาตัวเองก็จะมากขึ้นนะคะตรงนี้เนาะส่วนในเรื่องของสาเหตุการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะก็จะมีในเรื่องของความผิดปกติทางกรรมพันธุ์โรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนขาดฮอร์โมนจากต่อมไทรอยยาบางชนิดนะคะอย่างเช่นยาขับปัสสาวะสเตียรอยการรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการการดื่มสุราเป็นประจำหรือการไม่ออกกำลังกายนะคะมีผลหมดเลยนะคะเหล่านี้เนาะส่วนข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอค้างไว้ที่หัวข้ การดูแลหรือว่าข้อควรปฏิบัตินะคะพักให้คุณผู้ฟังฟังสปอตโฆษณาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไล INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระท่อมาได้ที่0896873368 0896873368
2: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
3: ย่าจื้ออ
2: ย่าเร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ดี

0: จแล้วเห็นผลสัตว์นี่บ่ต้องรอสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: ขอความพิเศษมีไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือควงแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
2: ค่ะกลับเข้ามานะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์ของเจฟนะคะ0896873368นะคะแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนรายการนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL กาแฟ Now Coffee สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็สวนอาหารแพรกลางน้ำนะคะวันนี้อาจจะแบบเขาเรียกว่าตะกุกตะกักกันนิดนึงนะคะวันนี้สายเข้าเยอะจริงๆทั้งแบบไลน์มาด้วยแล้วก็ช่วงนี้หลายท่านนะคะลูกหลานแล้วก็ตัวคุณพ่อคุณแม่เองมีตังค์รัฐบาลแจกตังค์นะคะช่วงนี้ใครมีตังค์รีบสั่งซื้อ INL ไปเก็บไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวตังค์หมดก่อนนะคะตรงนี้ในส่วนของการดูแลนะคะในเรื่องของข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะตรงนี้อย่างแรกเลยนะคะเรื่องของอาหารการกินคุณผู้ฟังจะต้องเลือกให้ถูกเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะจำกัดอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นของแสลงของเราแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมตามสัดส่วนนะคะคือบางท่านอาจจะฟังดูแล้วยากเนาะแต่ถ้าเราดูว่าในเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราก็จะดูว่าอาหารตัวไหนบ้างที่มีไขมันเยอะคือไม่ใช่ไขมันอย่างเดียวนะคะเรื่องของน้ำตาลก็มีผลเพราะบางท่านเนี่ยร่างกายเผาผลาญน้ำตาลไม่ได้แบบไอตัวน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยก็จะไปเกาะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายน้ำตาลเผาผลาญไม่หมดก็จะกลายเป็นพลังงานสะสมนั่นก็คือสะสมในรูปของไขมันก็อยู่ตามร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะอยู่ตามต้นแขนต้นขาสะโพกเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารก็ต้องดูดีๆนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็รวมถึงนะคะตรงนี้เนี่ยสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้แนะนำให้จำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัวที่รับประทานเนี่ยให้น้อยกว่าวันละร้อยละ7ของพลังงานที่ได้รับนะคะเราอาจจะฟังดูยากหน่อยน้อยยกตัวอย่างเช่นโดยทั่วไปคนเราเนี่ยต้องการพลังงานต่อวันประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะแต่ตัวไขมันเนี่ยเรากินได้ไม่เกิน140กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าโดยทั่วไปเราก็จะอ่านจากฉลากโภชนาการแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่านฉลากโภชนาการก็ระวังนะคะพวกไขมันไม่อิ่มตัวก็จะพบมากในพวกไขมันสัตว์อย่างเช่นแคบหมูกากหมูน้ำมันหมูอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังอาหารเหล่านี้แล้วก็ในส่วนของคนปกติเองเนี่ยก็พวกคอเลสเตอรอลเนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารเราก็ทานได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ควรจะให้มากเกินไปเนาะผู้ป่วยเบาหวานก็ไม่ควรจะเกิน200มิลลิกรัมต่อวันนะคะคนทั่วไปก็ไม่ควรจะเกิน300มิลลิกรัมไม่ได้หมายความว่าเราไม่เป็นโรคไขมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกินได้เต็มที่นะคะพอสะสมความเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวไขมันสะสมหรือว่าทำให้เกิดไขมันในเลือดสูงก็จะตามมาแน่นอนแล้วก็ระวังนะคะอย่างที่จะบอกไปพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเครื่องในสัตว์ที่มีกระดองแข็งนะคะอย่างเช่นพวกหอยนางรมปูปลาหมึกพวกกะทิน้ำมันมะพร้าวต่างๆอันนี้ก็ต้องจำกัดปริมาณนะคะแล้วก็คนเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวนะคะอย่างเช่นพวกถ้าอยากจะรับประทานพวกพืชก็อย่างเช่นพวกถั่วอย่างนี้นะคะถือว่าแบบมีไขมันไม่อิ่มตัวที่ดีต่อร่างกายมีโปรตีนที่แบบถือว่าโปรตีนสูงไขมันก็เหมาะกับร่างกายถั่วลิสงเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งเลยนะสำหรับแหล่งโปรตีนสำหรับคนที่ระมัดระวังในเรื่องของการทานเนื้อสัตว์ติดมันนะคะแล้วก็เน้นประกอบอาหารแบบต้มอบนึ่งตุ๋นยำแทนการใช้น้ำมันนะคะตรงนี้น่าจะดีกว่าลดการใช้น้ำมันเนาะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างนี้นะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงงดสูบบุหรี่คุมอาหารให้ได้ตามมาตรฐานนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยออกกำลังกายวันละ30นาทีต่อวันนะคะ1อาทิตย์ให้ได้150นาทีต่ออาทิตย์นะคะก็คือ5วันต่อสัปดาห์ก็ออกกำลังกายนะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยยังถือว่าไม่ละเอียดมากเนาะด้วยความที่แบบเวลาของเรามีจำกัดนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมาย้ำให้อีกทีนึงว่าน้ำหนักควรจะไม่เกินเท่าไหร่เส้นรอบเอวยังไงผู้หญิงน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่หรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวยกยอดไปเป็นชั่วโมงถัดไปนะคะส่วนวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเจ็บลงแล้วนะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL เอาไว้ดูแลคุณผู้ฟังนะคะเป็นตัวช่วยตัวเสริมที่ทำให้สุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังเนี่ยดูแลได้ง่ายขึ้นเข้ามาเป็นครอบครัว INL ของเรานะคะเรื่องอาหารเรื่องของโภชนาการเนี่ยมีปัญหาสงสัยสอบถามมาได้ตลอดนะคะแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับยาของคุณหมอเนี่ยใช้ได้เลยนะคะของเราเนี่ยทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้านะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเวลาของเจ็บหมดลงแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่คุณผู้ฟังติดตามกันมา1ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้นะคะส่วนวันนี้คงต้องล่ำลากันไปแล้วนะคะขอให้คุณผู้ฟังท่านมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านรวยตัวตึงของแท้
4: เกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อ
4: ตะพัดกินดีต้าตาห้านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
8: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่
9: โอ๊ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
10: ใช้สมุนไพรแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆ

0: 10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
1: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
0: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
3: ยับยับยับยับยับเสียบยิน
2: ว้ายผมมีตาพ
3: อว่าจังไหนล่ะพ่อไงเจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อไง
2: เออผมมียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
3: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
2: สั่งเว้ย
3: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
2: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมึงเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
3: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
2: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
3: เจ้ามาหยังสั่น
2: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
3: แล้วเจ้าสิไปใสบัดนี
2: ่เอาจังซี
3: ่เอาจังได
2: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
3: ได้
2: พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
3: สีพ่นเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
2: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักกันยังวะจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหนียวจังเถื
3: ่อมาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
2: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
3: ่กรุณางวกซ้าย
2: งวกเฮ็ดหยัง
3: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
2: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
3: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
2: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
3: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามาบอกโทร086-871-7224
4: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพร

0: เตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถ3ล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และ3ล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

ค่าด้อยเพียงดินนะครับไหมพิรมพรสลักครับเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันไม่อยากจะเป็นหมาหรอกแต่มันก็ต้องเกิดใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนมันมีกรรมกรรมของใครกรรมของเราครับน้องนี่เป็นธรรมโอวาทของหลวงพ่ออินทวายนะครับสันตุสโกจากวัดป่านาคำน้อยนะครับพี่นิชัยนำมาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเรานะครับแสดงว่ากรรมเนี่ยเป็นของใครของมันหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันก็ไม่อยากจะเป็นหมาหรอกนะครับมันไม่อยากเป็นหมานี่มานี่ก็ได้แต่ว่ามันเกิดมาแล้วไหมครับก็ใส่กรรมของมันไปเนาะใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ทุกคนมันก็มีกรรมเป็นของเจ้าของครับก็ต้องใส่กรรมกันไปเนาะกรรมคือยังละพินิจใช่กรรมก็คือการกระทำนั่นแหละครับการกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมนะครับทั้ง3กรรมมันจะสะท้อนกันมากดิใจวาจาแล้วก็กายกายนี่หนักสุดนะครับกายคือโรคมือเห็ดนั่นคือหนักสุดแล้วนะครับวาจาก็คือการพูดนี่แหละนะครับส่วนใจก็คิดครับที่นี่ฉะนั้นการที่มันจะเกิดกรรมนี่มันต้องมีเจตนาเข้าไปเป็นตัวกำหนดได้พี่น้องครับเจตนาคือความตั้งใจนี่แหละเอาตั้งใจเจตนาตั้งต่ออีหยังสินะขั้นเฮาเฮ็ดอีหยังโดยที่บ่มีเจตนาโดยที่บ่มีความตั้งใจอันนั้นบ่เกิดกรรมเด้ คือลังเถื่อพินิจใช่ขับรถไปสิโอ้ยหันเถื่อนกมันก็บินต่ำเนาะต่ำมันก็ตกลงตายเลยได้แต่ปลงสังเวชอนิจจาโอ้ยจากบินมาอย่างน้อนกไอ้นกใช่ไหมครับถามว่าเกิดกรรมไหมตรงนี้ไม่เกิดกรรมเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทําที่มันมีความตั้งใจนะครับมันจะเกิดกรรมแล้วมันก็จะมีผลแห่งกรรมตามมานะครับฉะนั้นทุกคนนี่พระเพิ่นจึงสอนว่าให้พยายามนะให้คิดให้พูดให้ทําแต่กรรมดีมันจะได้เป็นอุปนิสัยตามส่งครับแต่ถ้าเราสั่งสมแต่ความบ่ดีเนี่ยมันก็เป็นอุปนิสัยในทางที่บ่ดีเด้คืออกุศลมูลมันหลายไงครับฉะนั้นเฮาต้องเติมเต็มหรือพยายามคิดเว้าทําแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในแต่ละมือแต่ละมือนั่นแหละเป็นการฝึกทําความดีนะครับบ่ต้องไปวัดไปว่าก็ได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านที่ได้เมิดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันห้อมอยู่นําตัวเฮาเนาะก็ไพ่ครับสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่แหละแม่เอ้ย ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยครับจากข้าด้อยเพียงดินไปต่อที่สอยอสอยออีหยังล่ะเนาะสอยอสอยอกับสายันสัญญานั่นเอง

ารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทรานะครับมอบงานเพลงมวลๆให้พี่น้องบ้านเฮาเนาะสนใจสั่งซื้อนะครับราคา1ขวด 1ขวดราคา 1,445 บาทของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อพี่นิดชัยเป็นตัวแทนจำหน่ายมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพรพี่น้องดื่มกินไม่ไหม้นี่นะครับเป็นยังไงดีอินทราจะไปช่วยขับล้างของเสียครับขับล้างของเสียออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำทุกวันนะครับร่างกายจะเบาจะปนนักตนนักโตครับอะไรที่ร่างกายมันไม่ต้องการมันจะขับออกมาทันทีนะครับเอาล่องเบิ้งเหรอพี่น้องครับล่องคนไปกินเหล้าเมายามากเสียท่านดื่มอินทราตอนเช้านี่ร่างกายมันก็จะขับออกมาเลยนะครับฉะนั้นอินทราจึงเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอส่วนที่มันขาดหายไปมันก็ไปเพิ่มไปเติมให้ส่วนอะไรที่มันเกินมามันก็จะขับออกมานะครับนะ1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนี่พี่น้องอินทรานี่ขวดใหญ่นะครับดื่มได้เป็นเดือนเปิดแล้วต้องแช่เย็นไว้ด้วยพี่น้องเด้อเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาครับระวังอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายครับนะเสี่ยงที่จะได้ของไม่มีคุณภาพเพราะอินทรานั้นเปิดแล้วเอาไปตั้งอยู่ท่าท้ายสายลมและแสงแดดไม่นานนะครับมันเสื่อมได้นะฮะเพราะว่าอินทราเปิดแล้วต้องแช่เย็นเท่านั้นถ้าไม่แช่เย็นบูดเน่าเสียนะครับเวลาส่งเขามาจากแคนาดานี่เขามีลั่งยางดีไม่ได้เป็นกล่องนะครับเอาพินิจใช่คือผมมีกล่องอินทราเจ้าถือมาเป็นขวดโลดบอกมาเป็นลังครับลังหนึ่งมีอยู่9ขวดเพราะมันเป็นสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศลังก็ต้องแพ็คอย่างดีขวดไม่ใช่ขวดพลาสติกนะครับแต่เป็นสังข้าวโพดพี่น้องครับนี่มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดนะครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะครับหลายคนก็ถามอยู่ว่าเฮ้ยท่านกินเป็นประจำทุกมื้อไตสิบ่เสียบ่ไม่มีเสียครับมีแต่ไตจะดีขึ้นเพราะอินทราจะไปช่วยระบบในการล้างไตในการฟอกไตไปในโตครับพี่น้องเนาะ0894176156นะครับ

คิดนะพี่น้องเนาะไม่ใช่นั่งรถเฉยๆนะครับนั่งไปด้วยคิดไปนั่มนี่แหละครับการคิดนี่การคิดการคิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งนี่การปรุงแต่งในขันหาเนาะครับเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาโตรูปก็คือร่างกายเฮารูปเวทนาเวทนาก็คือการรับรู้อารมณ์การเสวยอารมณ์มีอยู่3อย่างก็คือสุขทุกข์แล้วก็กลางๆนะครับอย่างที่3ก็คือสัญญาสัญญาคือความจำนะครับคนเฒ่าเห็นอย่างมันสิจำไว้จิตมันจะจำไว้อย่างที่4ก็คือ

ังขารไอ้ตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตปรุงแต่งในเรื่องปัจจุบันแล้วก็วิญญาณก็คือตัวรับรู้ตัวรู้นั่นเองนะครับคือวิญญาณจิตของเฮาความคิดของเฮานี่มันจะวนเวียนอยู่ในเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารตัววิญญาณวิญญาณคือตัวรู้นะครับนั่งรถไปน้ำก็คืดไปน้ำคืดนี่คืดถึงเรื่องอย่างคืดถึงเรื่องเก่าๆก็เป็นสัญญาขันเห็นไหมครับเป็นความจำได้นะครับในที่ผ่านมาจินตนาการคิดไปเห็นไหมครับมันก็อยู่กับความคิดพอคิดถึงเรื่องที่มันทำให้บ่สบายใจก็เป็นความทุกข์ก็เป็นเวทนาอีกแต่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นนะครับอยากจะวางสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกเด้ฝึกให้อยู่กับอะไรครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายไงอยู่กับรูปไงนะครับขณะที่นั่งรถทัวร์นี่การนั่งรถทัวร์มันคือปัจจุบันแต่ความคิดมันหลงลอยไปเด้มันไปตามสังขารนี่มันปรุงแต่งไปในอดีตก็เป็นสัญญาเจอเรื่องความไม่สบายใจก็เศร้าใจสินะทีเนี้ยมันจะตัดอย่างนี้ได้ไงก็ต้องมาอยู่กับปัจจุบันเอาตัวรู้นะครับตัวรู้มาอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดความคิดนั้นหายไปโอ้กำลังคิดตัวเนี้ยความคิดนั้นจะหายไปทันทีนะครับฉะนั้นตัววิญญาณก็คือตัวรู้สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันต้องฝึกให้รู้เท่าทันกับปัจจุบันส่วนมากที่มันทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะๆนี่อยู่กับความคิดของเจ้าของนะครับความคิดที่ผ่านไปอยู่กับโลกอนาคตแต่ไม่ได้อยู่กับโลกความเป็นจริงคือปัจจุบันเรากำลังอยู่กับอะไรนะครับอันนี้สำคัญนะครับเนาะเอาฝากไว้ฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่นี่โอ้ยขันเฒ่ามากมันก็ต้องมีวิธีการหลายอย่างดินอกจากจะดูแลทางกายแล้วทั้งใจก็ต้องดูแลนํานะครับทีนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยที่เป็นกันมากเลยนะครับอันดับ1ก็คืออาการเวียนศีรษะนะครับอาการเวียนศีรษะจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยมากอาการมักจะเป็นหายๆนะครับบางครั้งอาจจะมีอาการบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนซึ่งสาเหตุของอาการเวียนศีรษะนั้นเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะครับองค์ประกอบไปด้วยอวัยวะทรงตัวในหูชั้นในการมองเห็นระบบประสาทตลอดจนสมองน้อยที่ควบคุมการทรงตัวนะครับระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อนี่หลายอย่างครับปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะมีอาการเวียนศีรษะวิ่นอยู่เรื่อยวิ่นพินิจใช่เอ้ยสิลุกขึ้นจะเลอะเทือนโอ้ยไปใส่กระบอกได้บ้านหมุนยังเสียนะครับฉะนั้นมื้อนี้พินิจใช่มีแนวมาแก้ปัญหาด้วยครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราอาการเคยวิ่นนี่มันสิหายไปเด้นะครับพอได้วิ่นคักๆห่วยกินอินทรานี่มิดเลยนะครับลองเบิ่งแม่นี่นะบ่เว้าหลายเจ็บข้อโอ้สับไว้รุ่นเนี่ยเนี่ยอินทานี่คนที่ดื่มกินอินทาเป็นประจำอาการเวียนศีรษะจะหายไปครับเพราะอินทราจะไปช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดมันเดินสะดวกมันจะไปละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการทรงตัวเวียนศีรษะเป็นประจำนี่พี่น้องครับเอาฝากไว้เด้อสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราครับ0894176156นะครับส่งฮอตบ้านบริการฮอตมอง0894176156ครับ

ักจากปักใต้แล้วมาต่อที่ด่วนบขส.ของสนธิสมมาตรนะครับฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาให้ได้ฟังกันนะครับบทเพลงเก่าๆต้นฉบับนะครับ0894176156 0894176156ครับพี่นิดชัยเป็นผู้เว้าซุ้มจอเป็นผู้ฟังด้วยครับเด้อสนใจสั่งซื้ออินทรานะครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับ1ขวดราคา 1,445 บาทส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับ0894176156ด้วยครับเด้อ

0: ินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพืชชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089 417 6156 089 417 6156
2: หลายคนกินอินทราไปแล้วสิเบาตนเบาโตนะครับพี่น้องฮู้บ่ว่าเป็นหยังเบาตนเบาโตนะครับเบาตนเบาโตมาจากว่าอินทรานี่มันจะไปช่วยขับล้างพวกสารพิษครับไปกำจัดและขับสารพิษออกจากทั้งระบบของร่างกายนะครับบางคนมีของเสียตกข้างของเสียที่ร่างกายมันบริสุทธิ์ประโยชน์นั่นแหละครับฉะนั้นคนที่มีของเสียที่มันตกข้างในร่างกายด้วยครับพี่น้องสังเกตเจ้าของครับจะมีการดังต่อไปนี้นะครับจะมีการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายสะอึกซึมคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันครับอันนี้คือการของเสียที่มันตกค้างในร่างกายนะครับจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียนะครับซึมสีหากอยู่เรื่อยสินะเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารที่มันแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันนะครับนี่คือของเสียที่มันตกค้างในร่างกายครับส่วนบัดนี้ส่วนสารพิษบัดนี้สารพิษที่เฮารับประทานเข้าไปนะครับหรือว่ามันเข้าสู่ร่างกายนี่ทางใดก็แล้วแต่ว่าเป็นพวกสารพิษเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วร่างกายมันจะมีกระบวนการขับพิษในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันออกมาบ่หมดครับพี่น้องในการขับออกมาเช่นขับมาในรูปแบบของปัสสาวะอุจจาระแต่นะครับขั้น

มันบ่สามารถขับสารพิษนั้นออกมาได้หมดนี่มันก็จะเกิดอาการหมักหมมเป็นสารพิษตกค้างนะครับและส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาพี่น้องลองสังเกตเจ้าของนะครับคนที่มีสารพิษตกค้างเนี่ยหนึ่งล่ะครับท้องจะอืดท้องอืดท้องผูกปากเหม็นครับผิวหยาบกร้านนอนหลับยากอาการเหล่านี้ล้วนมาจากที่มีสารพิษตกค้างนี่ครับนี่ท้องอืดท้องผูกปากเหม็นผิวหยาบกร้านนอนหลับยากนะครับฉะนั้นหลายคนที่เพิ่นกินอินทราต่อเนื่องนี่สรรพคุณของอินทราประโยชน์ของอินทราข้อที่หนึ่งเลยนี่คือยังครับคือการกำจัดและขับสารพิษครับการกำจัดและขับสารพิษที่มันอยู่ภายในร่างกายเขาออกมานะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำนี่จะมีความรู้สึกว่าเบาครับเบาตนเบาโตนี่จะบ่นักตนหนักโตนะครับเพราะว่าของเสียแล้วก็สารพิษมันถูกขับออกมานั่นเองครับพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นก็ฝากตอนไว้ด้วยครับนี่เอาไปดูแลเบื้องแง่งสุขภาพกันครับสารสกัดจากสมุนไพรถึง23ชนิดอินทราเป็นสินค้ามาจากประเทศแคนาดานะครับพินิจชัยทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับหมายเลขโทรศัพท์0894176156 0894176156 0894176156 0894176156ครับเนาะ

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: ไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
1: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ใครค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อใครค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังค์พร้อมบริการติดตั้ง

0: แอนโซล่าเซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบ่าด่านซิ่งไข่ค่ำบ่าด่านซิ่งเด้อ
1: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
2: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
3: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
4: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพันธ์นาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่ง
2: กองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล
4: ้ตาตาห้านมาถึงปัญหาต่างๆกสิมืดไปเฮ็ดงานนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีตาตาห้านเด้อตะพัดกินดีตาตาห้านคือมูวาเฮ็ดงานนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีตาตาห้านดีอีหลีเด้อ
5: ถูกต้องดีตาตาห้านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตาตาห้านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ดีตาตาห้านสู้งานหนักได้สำบาย

0: ไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
1: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
0: ขอบคุณสมุนไพรแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
3: ยับยับยับยับยับลูกเสียบกิน
2: ว้ายบุ๊บิตาพ
3: ่อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
2: ่เออบุ๊บิยังดอกสิโบคันอื่นดอกสัน
3: โอ้ยอย่าเขียบไปหลาย
2: สั่งเว้ย
3: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
2: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมึงเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
3: เออแม่นเนาะทกสท่าบอแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
2: ่โอ้ยสามล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
3: เจ้ามาหยังสั่น
2: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
3: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
2: ่เอาจังซี
3: ่เอาจังได
2: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
3: ได
2: ้พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
3: สีวนเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
2: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังวะจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
3: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
2: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
3: ่กรุณาง่วกซ้าย
2: งวกเฮ็ดหยัง
3: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
2: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
3: ่นี่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
2: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
3: สั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธกส.อำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
4: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลี้ยง

0: านแมนมอเตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811-133-0630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนิ่มนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
8: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

รพลสมบัติเจริญเราบอกว่าของปลอมนี่นี่เดี๋ยวเบิ่งทายางกระหู้ขั้นของแท้มันต้องอ้นต้นเอ็นเต้นมันต้องติงไปติงมาเนาะอันนี้ระบบติงยักเถือแสดงว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนึงส่วนผู้สาวก็เลยบอกว่าเอ้ของแท้ตัวไอ้เอ้ยขั้นจากพิสูจน์ก็ล่องจะเบิ่งแต่ว่าก็ต้องเสียค่าจับแน่เอาว่ากันไปสละครับพี่น้องเนาะทุกมือนี้มันก็ต้องปลอมแน่ดิเพราะว่าของแท้นี่มันอวดคนบ่ได้ดิคนเฮามันบ่ยอมรับความจริงเนาะมันโซ่บ่ได้นะครับมันก็ต้องมีแนวเสริมเติมของมาสละเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับคนมองหรอกครับผมว่าคนที่หัวงอกนี่เนาะผมสีขาวๆนี่มันก็ดูดีเด้มันก็ดูดีนะนะครับบ่จำเป็นต้องไปย่อมเสียเงินเสียคำนี่เป็นแบบธรรมชาติเลยเพียงแค่ว่าเราดูแลตัวเองเสียหน่อยนึงดูแลสุขภาพร่างกายมันดูดีมันดูดีเองนะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได้ล่ะพี่นิดใช่จังควายสิแก่มีคุณภาพเอ้าแก่มีคุณภาพมันสิยากหยังแค่นี้เด้นะครับมันต้องมีแนวเสริมตัวมันต้องมีตัวช่วยครับทุกวันนี้จะทำอะไรแบบไม่มีตัวช่วยไม่ได้นี่มาแล้วนะครับพี่น้องคุณเคยหุ่นจักกันดีสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับผู้ใดก็ดื่มกินกันนี่1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนะครับอินทราผลิตจากสมุนไพรถึง23ชนิดนะครับนำเอาสมุนไพรมาสกัดการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดก็ทำการทดลองก่อนได้อีแม่เลยผมเป็นว่าสิแบบเอามาโฮมกันผสมประสานกันหลายเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดมันบ่สามารถอยู่น้ำกันได้ดีอยู่น้ำมือบ่ได้ตัวมันแยกต้องแยกอยู่ต่างหากฉะนั้น23ชนิดนี้ทำการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกันและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซอยกันไหมครับทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสละครับเนาะอย่าลืมเด้อโทรหาพินิจชัยครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156 0894176156ฝากพี่น้องบ้านเฮาด้วยครับอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายนะครับเสี่ยงครับเสี่ยงท่านอาจจะเจอของเลียนแบบแอบอ้างของปลอมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเพราะว่าอินทรามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากแคนาดานะครับกว่าจะขนส่งมาโอ้เสียเวลาหลายเดือนครับการจัดเก็บจึงดีมากเอามาเปิดแล้วมาว่างไว้นี่โอ้ยไม่นานเสื่อมแท้แน่นอนนะครับเสื่อมคุณภาพกินไปก็บ่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมีน้ำซ้ำยังให้โทษแก่ร่างกายอีกด้วยนะครับเอาโทษหาพินิจใช่นี่แหละครับพี่น้องโทษหาเล่าโหลดนี่ได้ของแท้เป็นแน่นอนครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องพุ่ง0894176156ครับ

0: ด้วย
1: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจ้งส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีกะสดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบยำใดผมจะโทษสั่งเบอร
2: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
3: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส
4: หนุ่มก้องกับหนุ่มเกียงเป็นเสียวหักเสียวแพงกันทั้งสองแป๋วเมียอยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคืนหนึ่งฝนตกหนุ่มก้องจังโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเกียงเพียงใดไอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักบ่หนุ่มเกียงตอบหนักอยู่ให้หมอน้ำเต็มโอ่งเลยเฮากับเมียน่ะโจมยังได้กับบ่ขึ้นสงสัยนักเติบเฮ้ยแล้วเพียงใดทางบ้านตัวฝนตกดีบ่หนุ่มก้องได้โอกาสจังตอบหนุ่มเกียงไปว่าตกดีอยู่ตัวเฮ้ยมันบ่ด่าแม่ผู้ใดจักเถื่อว่ะ
3: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส

ได้แบบนี้ก็ถือว่าโอ้ยบุญหลายสายเหย้าสละครับเนาะนางกวักมหาเสน่ห์ผู้ใดๆกับใครก็ปรารถนาครับถ้าผู้หญิงที่มีความงามงามในที่นี้ต้องงามทั้งสองอย่างนะงามทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในคืองามจิตงามใจนี่ละส่วนงามภายนอกก็ต้องเบิ่งครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนื้อหนังมั่งสานั่นละงามภายนอกคือรูปร่างหน้าตาผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าดูดีอ่ะผมว่าเขาทากว่าเด้บางคนน่ะหน้าตามันงามอยู่พินิจใช่เลยแต่ว่าเบิ่งแล้วมันแสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะมีส่วนนะครับผู้หญิงบางคนนี่อุ้ยออร่าแน่แสดงว่าเลือดล่มดีฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ครับเพิ่นเว้าถึงเบญจกัลยาณีเด้ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนานะเบญจกัลยาณีหมายถึงว่าสตรีผู้มีสุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม5ประการครับเบญจแปลว่า5นะครับงามยังแน่ครับ1ละผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและก็วัยงามครับผมนี่คือผมเรือนผมนี่ผมงามก็คือมีผมเหมือนหางนกยูงนะเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผมงามเนื้องามนี่เบิ่งมองไหนครับดูที่ริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนี่เรียบสนิทมิดชิดดีนี่คือลักษณะของผิวงามครับอย่างที่3คือฟันงามครับคือขาวเหมือนสังและเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียงนะครับอย่างที่4ก็คือผิวงามถ้าผิวดำก็ดำเสมอเหมือนดอกอุบลถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกัญญานะนะครับไม่ใช่ดำๆด่างๆนะ5วัยงามครับงามทุกวัยแม้นคลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังดูสาวพลิ้งเห็นไหมครับนี่คือเบญจกัลยาณีผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะครับอันนี้คือเป็นการลักษณะของสตรีผู้มีสุภลักษณ์สุภลักษณ์ก็คือร่างกายดูดีนะนะครับเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีเด้แต่มีลักษณะตามนี้ผมดูงามเนื้อฟันผิวและวัยนะครับบางคนหน้าตาดีอยู่แต่ว่าผิวพรรณบ่ดีแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่บางคนอาจจะคิดว่าอินทราของพินิจใช่นี่กินได้เฉพาะแต่ผู้สูงวัยความจริงผู้แสบผู้สาวหนูเล็กเด็กน้อยกินได้หมดครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่กินจะเห็นผลชัดเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงครับนะขั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการเด้ออีพ่อแม่ฟังรายการอยู่นี่เห็นลูกสาวมันผิวพรรณบ่ค่อยดีมันจมหน้าเป็นประจำเดือนปวดทรมานนี่เอาอินทราไปเลยครับอินทรานี่1ขวดกินได้ทั้ง2เดือนให้กินทีเดียวเนี่ยมื้อเช้าตื่นขึ้นมานี่กินเดี๋ยวดื่มน้ำตาม 2-3 แก้วนี่รับรองเลยบ่เกินขวดนึงนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเวลามีรอบเดือนมาจะไม่ปวดเพราะว่าอินทราจะไปขับของเสียออกมาแดงจึงครึ่งบุญละครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างภายในดีภายนอกมันก็ดูดีนะครับเพราะอินทราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลจากภายในเด้อินทราแปลว่าภายในดูแลจากภายในออกมาหาภายนอกถ้าระบบภายในมันดีทุกอย่างมันก็ดีตามครับเนาะฝากไว้ด้วยครับโทรหากัน0894176156 0894176156ครับ

เป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะครับใครๆก็มีความปรารถนานะครับไม่ต้องไปแสวงหาดอกหล่าคำแพงเอ้ยเห็ดเนื้อเห็ดโตมันดีๆนะนะรักนวลสงวนตัวดูแลสุขภาพนี่เอาอินทราจากพญายพินิจใช้นี่ไปดื่มกินบ่เกิน3 ขวดสิอ่องตองขึ้นมาเลยเท่าไป

0: ด้วย
1: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกะนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแยงส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีลีครับถ้าผมกินแบบยำใดผมจะโทษสั่งเบอร
2: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
3: นี่คือเบอร์โทรของพินิจไทยด้วยครับ0894176156นี่ทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องผู้เล่นนี่

ลองสังเกตเจ้าของตามนี้นะครับลองสังเกตบ้างว่ามีอาการเหนื่อยเพลียหรือเปล่านะครับผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวนะฮะตากระแห้งมีอาการชาที่เท้านะรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้านะครับบางคนกับร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะฮะบางคนก็เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็หายซ่าครับนะโดยเฉพาะบริเวณเท้านะหรือว่าบางคนก็สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้แสดงว่าเป็นเบาหวานนี่นี่เออเมื่อยอยู่ตลอดผิวกระแห้งนะฮะผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตากระแห้งบ่นี่แล้วก็ชาที่เท้าบ่นี่ครับบางคนก็ชาตามมือตามเท้านะพร้อมก็มีนะครับเมื่อเกิดแผลก็หายยากมากตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะนี่โรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่ขั้นสิวาอันตรายกับอันตรายครับขั้นสิวาโบอันตรายกับโบอันตรายได้ขั้นต้องจักควบคุมดูแลการรับประทานอาหารควบคุมมันได้มันก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับหลายคนครับที่เพิ่นสั่งซื้ออินทราจากพินิจไทยเนี่ยไปดื่มกินคู่กับยาเบาหวานเอาไปมากนี่คุณหมอลดยาเบาหวานลงเลยเพราะว่าร่างกายดีขึ้นนะครับร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดก็เป็นปกติอย่างสินะพี่น้องครับเนี่ยฉะนั้นหลายคนเนี่ยครับผลสั่งซื้ออินทราเนี่ยอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันบ่เป็นยามันกินคู่กับยาต่างๆนี่เลยนะครับมันจะไปช่วยขับสารเคมีนะครับที่มันเกิดจากยาบางคนกินยาตลอดเวลาจังเสียนะครับมีผลต่อร่างกายแน่นอนถ้าเรากินยาเป็นประจำทุกวันนี่มันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนฉะนั้นอินทราเนี่ยมันจะไปช่วยขับสารเคมีไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นฝากตอนเมเดอร์ท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะครับนี่พินิจชัยขออนุญาตเลยนะครับนี่อินทรา1ขวดนะครับรับประทานนะได้เกือบ2เดือนนะครับนะส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องเด้อโทรหาพินิจชัยครับ0894176156 0894176156ครับ0894176156ครับ

0: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร081-133-0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองNano Blue Nano Blue หาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน Nano Blue ใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
4: เกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเซแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อ
4: ตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
8: บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่
9: โอ้ยกลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
10: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
9: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
10: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
11: 3ล้อ3ล้อสต๊อปสต๊อป
12: ยับยับยับยับยับเหยียบดิน
11: โอ้ยบ่มีตาบ
12: ่ว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
11: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
12: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
11: สั่งเว้ย
12: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
11: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมึงเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
12: เออแม่นเนาะทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
11: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
12: เจ้ามาหยังสั่น
11: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
12: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
11: ่เอาจังซี
12: ่เอาจังได
11: ๋เฮาจ้างตัวร้อยนึง
12: ได
11: ้ถ้าเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
12: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
11: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจักสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหนียวจักเทื่อ
12: มาสั่นขึ้นรถลงลงลงลงบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
11: อ้าวอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่ คือสิเอาง่ายแท้เงินร้อยหนึ่งนี
12: ่กรุณางวกทราย
11: งวกเฮ็ดหยัง
12: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
11: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
12: ่เนี่ยคือบ่ยางมาซื้อซั่น
11: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าวว่ะ
12: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.อำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
13: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียง

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมน

กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนิ่มนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 081-133-0630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
8: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

0: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089 417 6156
2: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน

0: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
1: ยับยับยับยับยับมึงเสียบกิน
0: ว้ายผมมีตาพ
1: อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
0: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
1: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
0: สั่งเว้ย
1: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
0: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมือเครื่องดูนี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
0: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังซั่น
0: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
1: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
0: ่เอาจังซี
1: ่เอาจังได
0: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
1: ได
0: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
1: สีวนเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังวะจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวนี่หยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
1: ่กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086 871 7224

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
4: เกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อ
4: ตะพัดกินดีต้าตาห้านขมูว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีตราตาหานสู้งานหนักได้สบาย

0: ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
3: ยับยับยับยับยับรถเสียบดิน
2: ว้ายผมมีตา
3: พ่อว่าจังไหนหรอพ่อไงเจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนหรอพ่อไง
2: เออบ่มียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
3: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
2: สั่งเว้ย
3: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
2: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
3: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
2: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
3: เจ้ามาหยังสั่น
2: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
3: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
2: ่เอาจังซี
3: ่เอาจังได๋
2: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
3: ได้
2: พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
3: สีวนเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
2: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังวะจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
3: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
2: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
3: ่กรุณางวกซ้าย
2: งวกเฮ็ดหยัง
3: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
2: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
3: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
2: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
3: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
4: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียง

0: านแมนมอเตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: จดหมายจากแม่ครับเสรีรุ่งสว่างนะครับเล่าเรื่องถึงชีวิตการต่อสู้นะฮะการเดินทางการเป็นศิลปินนักร้องนะครับเนาะก็ไม่ใช่ว่ามันจะประสบความสำเร็จทุกคนนะครับบางคนก็ดังตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะพ่อใหญ่ขึ้นมาจักไปใส่หาซื้อบ่พอแต่ว่าตอนเป็นเด็กนี่ดังมากนะฮะบางคนก็มาดังตอนช่วงวัยรุ่นนะครับบางคนก็ดังตอนเฒ่าก็มีเด้ตอนวัยรุ่นนี่จักเราไปอยู่ไสพินิจใช่แต่ขั้นเฒ่ามาละโอ้นะครับดังก็มีฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบง่ายๆนะครับก็ต้องสู้อ่ะต้องดิ้นรนนะครับต้องต่อสู้ผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านความทุกข์ยากผ่านความลำบากเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะได้มาแบบง่ายๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันได้มาเพราะความตั้งใจของเฮาในการเหตุในการสั่งถ้าเราไม่ทิ้งไม่ล้มเลิกเสียก่อนเนี่ยชีวิตจะไม่เจอความล้มเหลวนะครับพินิจใช่คือกันเดพินิจใช่นี่เป็นคนหนึ่งครับที่พยายามทำอะไรนี่จะไม่ล้มเลิกง่ายๆพี่น้องครับผมจะอยู่กับสิ่งนั้นจนรู้ให้ได้ว่าคำตอบสุดท้ายนี่มันคืออย่างเช่นผมอยู่กับอินทราเนี่ยผมอยู่มาตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535ครับพี่น้องผมจัดรายการอินทราเป็นตัวแทนขายอินทรามาต่อเนื่องอย่างยาวนานไม่เคยเปลี่ยนใจนะครับก็ยังมั่นคงและยืนหยัดและเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์อินทรานี่มันคุณภาพแบบไหนคุณภาพตรงที่ว่าถ้าเฮาเรื่องของเวลาเมาวัดกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าสินค้าหนึ่งชนิดแล้วมันยั่งยืนมานานพี่น้องบ้านเฮาก็กินแล้วกินอีกนะครับจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่กินแล้วก็มาต่อรุ่นลูกรุ่นหลานก็กินกันมาเรื่อยๆเพราะเห็นตัวอย่างจากการที่คุณพ่อคุณแม่แล้วท่านเราสุขภาพเพิ่นก็ดีอายุยืนนะครับคนที่ดื่มกินอินทราเนี่ยอายุจะยืนเพราะว่าอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันเป็นอาหารนะพี่น้องต้องเข้าใจเสียก่อนด้วยว่าอินทรามันคืออาหารมันเป็นอาหารที่นี่สำคัญนะครับเป็นอาหารที่ผลิตจากนี่เห็ดจากยังครับไม่ได้ทำจากเนื้อสัตว์แต่ทำจากพฤกษชาติก็คือนำเอาสมุนไพรเนี่ยแต่ละชนิดนี่มาสกัดจนได้เป็นของเหลวเขาเรียกว่าสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาตินะครับซึ่งสมุนไพรนี่ทั้งหมด23ชนิดนี่นะครับเพราะว่าจะเป็นโสมไซบีเรียนี่ก็มีเด้ว่านหางจระเข้รากแอสฮาการัสเห็ดลินจือเม็ดลูกเดือยผลซิซานรานะครับผลโรสฮิปรากชิโคริรากแดนดีไลออนดอกคาโมไมล์นะครับดอกใบอัลฟันฟาแล้วก็เปลือกคาสคาร่าเมล็ดฟีนูกรีกเกสรพึ่งพิปซินเซวาเห็นไหมครับนี่23ชนิดด้วยนี่ผลจูนิเปอร์ขิงเมล็ดขึ้นช่ายรากซาซาพาลินล่าใบเลมอนปาล์มนะครับใบชายแล้วก็พริกร่วมกันแล้วนี่มันมี23ชนิดบวกกับน้ำผลไม้1ชนิดก็คือน้ำองุ่นและน้ำลูกแพรนะครับทำไมต้องมีน้ำผลไม้เข้ามาเพื่อจะช่วยในการดื่มกินนะครับถ้ามีแต่สมุนไพรมันสิกินยากแน่รสชาติไม่อร่อยฉันอินทรารสชาติจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นรสชาติของผลไม้ด้วยนะครับที่ผสมเข้าไปไม่มีการเติมสีไม่มีการใส่กลิ่นอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นธรรมชาติล้วนๆพี่น้องครับฉะนั้นการที่เฮากินอินทราทุกวันคือเฮากินอาหารที่เห็ดจากสมุนไพรนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณในการไปดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะครับนี่ฉะนั้นฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเด้อเห็นไหมครับกรรมวิธีการผลิตและความยั่งยืนจากปี2535จนถึงปัจจุบันพี่น้องไหลเอาวัจักปีนะครับนั่นแหละก็ยังยั่งยืนจนมาถึงทุกวันนี้นะครับพิสูจน์ได้แล้วว่าอินทรามีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับพี่น้องจะมีปัญหาสุขภาพ ด่านนั่นด่านนั่นด่านนี่ก็แล้วแต่หรือต้องการที่จะดื่มกินเพื่อที่จะดูแลสุขภาพยิ่งเป็นการดีนะครับบางคนก็เป็นโรคเบาหวานในพินิจใช่นี่กินในบ่อโอ้ยบ่มีปัญหาเลยครับคือโรคเบาหวานต้องเข้าใจได้ครับว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ขั้นเฮาสามารถควบคุมอาหารควบคุมการดำเนินชีวิตการกินการไปการมาได้นี่เราก็อยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขเด้นะครับยิ่งเติมเต็มเข้าไปดื่มกินอินทราเข้าไปนี่อินทราจะไปช่วยหนึ่งละขับล้างสารเคมีที่เกิดจากยาจะไปช่วยในเรื่องของไตจะสะอาดขึ้นนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็กินยาเบาหวานต่อเนื่องโอกาสที่จะเป็นโรคไตก็มีแต่ขั้นห้องกินถ้าคู่กันไปเนี่ยภาวะโรคไตมันจะไม่มีฉะนั้นก็ฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเด้อนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดครับโทรหากัน0894176156ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรสารสกัดอันทรงคุณค่าทั้ง23ชนิดถูกคัดสรรวิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกรผ่านกรรมวิธีเทคโนโลยีชั้นสูงมาบรรจุในรูปแบบน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพที่ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านอนุมูลอิสระขับล้างสารพิษออกจากร่างกายสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกทำให้ผิวพรรณสวยสดใสเปล่งปลั่งไร้สิวฝ้ากระทางเลือกใหม่เพื่อผู้รักสุขภาพและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาสนใจติดต่อศูนย์บริการน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
2: ดีเจพินิจชัยค่ะโทร0894176156 0894176156

0: พลงเก่าๆนะครับสุรพลสมบัติเจริญนะเสียงเรียกจากหนุ่มไทยก่อนหน้านั้นก็เสียงตอบจากเวียดนามนะครับละอองดาวโสธรบุญนะครับรักแท้จากหนุ่มไทยต้นฉบับเบนจามินเฮ้ยมีแต่เพลงเก่าๆถ้าฟังเพลงเก่ามันต้องเป็นต้นฉบับเนาะพี่น้องครับมันยังคอยได้รสชาติมันยังคอยเป็นการอนุรักษ์ซึ่งเพลงเก่านะครับฟังเสียงการร้องฟังการเขียนเพลงนะฮะทำนองแล้วก็ดนตรีแบบใสๆนะบ่ต้องมีอย่างมากมายนะครับก็ฟังแล้วก็ทำให้เราได้ย้อนเรียกว่าย้อนยุคนึกถึงไปในยุคนั้นนะครับกับงานเพลงเก่าๆที่พินิจใช่งานเพลงแบบนี้มันถึกใจผู้เฒ่าด้วยนี่ผู้หนุ่มผู้สาวฟังก็บ่ค่อยรู้เรื่องหรอกเขาเจ้าก็บ่ค่อยฟังกันเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะมีศิลปินนะครับคนสมัยใหม่ได้นำเอาบทเพลงเก่าๆนำมาร้องใหม่ก็หลายคนนะฟังแล้วก็ม่วนดีขึ้นดีผมว่าแต่ว่าพินิจใช่ก็จะเลือกเปิดงานเพลงเก่าๆนะแล้วก็ต้นฉบับเอาใจผู้เฒ่าดิ ว่าแม่นแล้วพินิจใช่เจ้าเอาใจตั้งแต่ผู้เฒ่าเนาะธรรมดาครับพี่น้องเนาะผู้เฒ่านี่ต้องเอาใจดิคัดใจบ่ได้ตัวเพราะว่าคนแก่ถ้าแก่มาแล้วนี่ปัญหาสุขภาพก็หลายอย่างเนาะนะครับฉะนั้นพินิจใช่กับพยายามที่จะค้นคว้าหามาว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะผู้เฒ่าเฮาจึงคอยสิดูแลสุขภาพด้วยตัวของเราเองนะครับมันต้องดูแลด้วยตัวของเราเองนะปัญหาของผู้เฒ่าผู้แก่มีมากมายครับอย่างเช่นการนอนหลับนะครับผู้เฒ่านี่สินอนบ่ค่อยหลับเด้การนอนหลับถือว่าเป็นการพักผ่อนที่สำคัญอย่างหนึ่งนะฮะแต่จากการสำรวจครับกลับพบว่าในประเทศไทยครับมีผู้ที่สูงอายุประสบปัญหากับการนอนไม่หลับถึง 50% นะครับนะสำรวจ100คนนี่50คนเลยจะมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นการนอนหลับเป็นการพักนะฮะทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับเพราะระหว่างที่นอนหลับนี่ร่างกายจะกลับสู่ภาวะสมดุล นะเช่นจังหวะการเต้นของหัวใจและชีพจรรวมถึงฮอร์โมนต่างๆที่มีการหลั่งอย่างสม่ำเสมอนะครับการนอนหลับนี่นะฮะทางด้านจิตใจพบว่าในขณะที่นอนหลับนี่ร่างกายจะมีการรวบรวมข้อมูลในชีวิตประจำวันมาเก็บไว้เป็นความทรงจำนะให้สภาพจิตใจมันได้ผ่อนคลายและให้ร่างกายได้แก้ปัญหาต่างๆในช่วงที่พักจิตใจนะครับนี่เห็นไหมครับนอนหลับมีประโยชน์มากในกรณีที่ร่างกายนอนหลับไม่เพียงพอครับจะส่งผลกระทบคนที่นอนไม่หลับนี้รู้สึกว่าอ่อนเพลียนะครับไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเลยครับความจำกระลดลงสมองกระตือคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดได้ช้าลงนะครับส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะครับพี่น้องสาเหตุการนอนไม่หลับโดยทั่วไปนี่มักจะมาจากการวิตกกังวลโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นี่นอนบ่ค่อยหลับต่อไปสาเหตุการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำงานของร่างกายที่เสื่อมลงนะครับระดับฮอร์โมนที่ลดลงแล้วก็มีโรคประจำตัวที่รบกวนนะการกินอาหารหรือการทานยาบางชนิดก็ทำให้การนอนหลับนี่มีปัญหาครับเผ็ดจังได้ล่ะจังพอสินอนหลับแบบแซ่บๆนะครับทีนี้ถ้าย้อนไปดูในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าครับพี่น้องเพิ่นทรงบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนว่าพระอรหันต์จะนอนเพียงวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับบ่นอนหลายเด้บ่คือคนเด้พระอรหันต์นี่จะนอนเพียงวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นเหตุที่พระอรหันต์นอนน้อยกว่าคนทั่วไปนี่ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสมีสติอยู่เสมอทุกขณะตื่นนะครับจึงสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงไม่เผลอนำสิ่งกระทบต่างๆมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นอารมณ์จึงไม่ต้องการเวลาที่นอนมากนะครับผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับพี่น้องยังรับรองได้ว่าการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยนับเป็นการจัดระเบียบคลื่นสมองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะและถือเป็นการผ่อนคลายเชิงลึกที่สามารถชดเชยการหลับลึกได้ถึง4ชั่วโมงครับ ด้วยเหตุนี้นะครับสมองอันปราศจากข้อมูลขยะของพระอรหันต์เนี่ยจึงไม่ต้องการช่วงเวลาหลับลึกนะเพื่อฟื้นฟูสภาพสมองนะครับและจัดระดับเซลล์ประสาทเท่ากับคนทั่วไปนะครับความพิเศษของการนอนอย่างพระอรหันต์ก็คือไม่ได้จบอยู่เพียงแค่เรื่องของเวลาเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับวิธีการนอนครับพี่น้องป่าพระพุทธเจ้านะครับเคยตรัสถึงการบรรทมของพระองค์ไว้ว่าพระองค์จะบรรทมด้วยการสำเร็จสีหะสยาดเด้หมายความว่าการนอนของพระเจ้านี่คือนอนแบบราชสีครับคือนอนตะแคงข้างขวาเวลานอนก็มีสติสัมปชัญญะประกอบด้วยจิตอันบริสุทธิ์สงัดแล้วจากกามและอกุศลทั้งหลายเป็นอุเบกขาอุเบกขาคือการวางครับว่างไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ในสมาธิขั้นสูงไม่ยินดีในการนอนหลับและพร้อมจะลุกขึ้นเสมอครับนี่สรุปไงว่าเวลานอนของพระเพิ่นนอนนี่นะพระอรหันต์นะเวลานอนเพิ่นจะมีสติตัวพี่น้องครับนอนตะแคงข้างขวาอย่างมีสติสัมปชัญญะสติคืออะไรสติคือการระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้โตรู้ตัวในขณะที่เรากำลังนอนนะครับเวลานอนก็เขาก็ทำสมาธิตั้งสติจักหน่อยนึงมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าขณะนั้นเรากำลังนอนนะครับจิตมันก็จะบริสุทธิ์สงัดแล้วจากกามและอกุศลทั้งปวงวางครับวันนี้ว่างวางทุกวางสุขนะไม่ยินดีในการนอนหลับพร้อมที่จะลุกเสมอนะครับนี่เราสามารถทำได้นะครับพระเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของการหลับอย่างมีสติไว้5ประการนะครับ1คือทำให้หลับเป็นสุขทำให้ตื่นเป็นสุขทำให้ไม่ฝันร้ายนะเทวดาก็รักษานะครับทำให้มีสติไม่หลงไหลในกามซึ่งเกิดจากความฝัน7ขั้นตอนสู่การนอนอย่างพระอรหันต์ทำยังไงล่ะทีเนี้ยคอยฟังจะว่าล่ะบ้าเฮ็ดจังได๋ล่ะพินิจใช่บ่ยากครับนะมีอยู่7ขั้นตอนพี่น้องเด้อ7ขั้นตอนนะก็คือลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงทันทีที่ตื่นนะครับมันเจริญสติเห็นไหมนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้สมองและร่างกายตื่นตัวก่อนนอนเช่นเบิ่งนั่งดื่มกาแฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอนอย่างปล่อยวางนะครับทำจิตให้ว่างก่อนเข้านอนด้วยการสะสางวางแผนนะครับ5จัดระเบียบการนอนนะครับมีการกำหนดเวลานอนและกำหนดเวลาตื่นเพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับร่างกายนะครับทำอากาศให้เย็นในห้องนอนนี่นะครับต้องนอนในที่เย็นนะเงียบและมืดปราศจากเสียงและแสงนะครับที่จะรบกวนสมาธินะฮะ7ครับหลับไปด้วยจิตอันนิ่งสงบและเป็นกุศลนี่เห็นไหมครับนี่ผมว่าบ่ต้องลงทุนจักบาทครับเนาะนี่พยายามฝึกการนอนด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ยิ่งพี่น้องบรรเทานะครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราก่อนนอนนี่ดื่มกินอินทราอินทราจะดื่มกินตอนเช้าก็ได้หรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับก็ดื่มก่อนนอนครับนะอินทราจะไปช่วยคลายเครียดไปช่วยระบบร่างกายให้ผ่อนคลายนะครับเวลานอนเขาก็มีสติไหมพี่น้องเนาะนี่ฝากไว้นะครับในเรื่องราวดีๆสำหรับการนอนและเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพเอาอาหารนี่แหละเอาอาหารจากธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติมันจะดูแลกันเองนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงธรรมชาติเพราะธรรมชาติยังไงเขาก็ดูแลกันเองอยู่แล้วนะครับฝากไว้เด้อโทรหากันครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอันนี้ละอินทรานี่แหละเหมาะสำหรับผู้สูงวัยเหมาะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับกินแล้วมีกำลังวังชากินแล้วขยันขันแข็งเบาตนเบาโตนอนก็หลับสบายนะครับโทรหากันครับ0894176156ครับ
1: กลางนุ่งคอยเมียคนงามตีสองตีสามคนงามก็ไม่มาสวัสดีครับผมสรเพชรพินโยเจ้าของเสียงเพลงหนุ่มหน้าเขาสาวหน้าเกลือผัวเมียพ่อๆกันกลางนุ่งคอยเมียเมื่อนี้ผมมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอินทราจากประเทศแคนาดาซึ่งเป็นสินค้าน้ำเข่ามาฝากพ่อแม่พี่น้องผมกินมาตั้งแต่ปี52พี่น้องจ จนถึงปัจจุบันผมก็ยังกินอยู่คือเก่ารู้สึกว่ากำลังสู่การสู่งานได้สบายนะครับก็ย้อนผมกินอาหารเสริมอินทรานี่แหละครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอยากมีกำลังวังชาสุขภาพดีคือผมก็อย่าลืมอาหารเสริมอินทราผู้ใดอยากได้ก็อย่าลืมโทรสั่งได้ครับผู้ใดอยากได้ก็อย่าลืมด้วยครับเบอร์โทรศัพท์จากผมสรเพชรพิญโยหรือ
2: จะติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆใน

ือถามว่าปกติร่างกายเฮานี่มันบ่ได้ว่าจะสุขภาพดีไหมแม้นว่าเฮาสิบ่เจ็บไข้ได้ป่วยล่ะแต่ว่าบางคนก็บ่ได้เป็นอย่างนี้ล่ะพินิจใช่แต่มันหังบ่ค่อยอยู่ดีสินะนะครับนี่มันก็เป็นไปตามวัยเนาะเป็นตามวัยนะครับฉะนั้นหลายคนเพิ่นก็สร้างอินทราไปดื่มกินเรียกว่าไปดูแลสุขภาพอย่างนี้เขาเรียกว่าการดูแลสุขภาพครับพี่น้องเนาะการดูแลส

0: ขภาพนี่มันก็สำคัญเด้นะถ้าเราใส่ใจในการดูแลเช็คร่างกายเป็นประจำทุกวันทุกวันนี่นะครับนี่แหละที่พินิจใช่บอกว่าการดื่มกินอินทราถ้าจะให้ดีมากๆก็คือตอนที่เรายังสุขภาพนี่แหละคือเป็นการดื่มกินเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพกินแล้วผลก็ว่าสุขภาพมันแข็งแรงขึ้นแล้วพินิจใช่ฉะนั้นควบคู่กับการรับประทานอินทราก็คือการดูแลสุขภาพไปด้วยเพื่อให้สุขภาพดีนะฮะเห็นอย่างแน่ล่ะครับง่ายๆครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ปรุงสุกทานอาหารเสริมงดสุราของมึนเมาสินะทำไมต้องรับประทานอาหารเสริมเพราะว่าการรับประทานอาหารในแต่ละวันมันไม่เพียงพอมันเพียงพอไหมครับมันก็ต้องเสริมไหมบางคนก็บอกว่ามันไม่จำเป็นหรอกพินิจใช่การรับประทานอาหารเสริมอย่าว่าไม่จำเป็นมันจำเป็นครับเพราะการรับประทานอาหารของเฮาแต่ละมือเนี่ยโอ้ยมันจะไปเพียงพอได้ยังไงผู้บางคนก็กินปนกินเจียวอยู่มัดมือกันว่ากินต้มไข่ก็ต้มอยู่มัดมือแล้วพินิจใช่กินเทเลียวกินครั้งเดียวแล้วเลยผู้เฒ่าผู้บางคนกินง่ายนี่แล้วหอดคำมับคุณนะถามว่ามันจะเพียงพอได้อย่างไรขณะที่การกินของเฮาลดลงกินบ่ได้หลายคือเก่าแต่ความต้องการของร่างกายมันก็เพียงก็มันก็ไม่ได้ลดลงนะครับยิ่งผู้สูงวัยยิ่งต้องมีแนวเพิ่มเติมเสริมเข้าไปได้หลายเอาลงทุนแน่จักหน่อยล่ะครับเดือนละ 1,400 เก็บหอมรอมริบซื้ออินทราดูแลสุขภาพเจ้าของขวดหนึ่งก็ได้2เดือนครับเป็นการดื่มกินเพื่อดูแลสุขภาพนะครับโทรหาพินิจใช้ด้วยครับหมายเลขโทรศัพท์0894176156ครับ0894176156นะครับ
1: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพืชชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156 0894176156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
3: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาเซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811-133-0630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแซนสุวรรณน้ำมังคุดแซนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
8: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการเพลงเพลงฟังสบายสไตล์สนชัยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนายสถานีทุกท่านทุกหม่องทุกบอนเดอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้สนชัยได้มาเบิ่งแย่งนะครับดูแลพี่น้องปองปายกันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังสู่การสู่งานกันอยู่ในขณะนี้และก็ขอบคุณสำหรับนะครับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นยาดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไรตายยกหั่งยิ่งห้วยตราหันยาบรรเทาลิซิลงทวารแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนสลายไขมันต้องแอนดีตาหารอยดีตาตาหันพร้อมกับยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลนะครับรวมไปถึงยาขาพยาธิสัตว์โทน่าเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์เอาฝากไว้กับช่วงรายการของเฮาเดี๋ยวช่วงต่อไปจะค่อยมาไร่เลี้ยงนะครับในส่วนของแต่ละตัวนั้นมีคุณค่าประโยชน์ต่อร่างกายแบบใดช่วงแรกแหกมันมาฟังงานเพลงกันซะก่อนม่วนให้พี่น้องได้ฟังกันกับช่วงรายการของเฮาเชิญครับ

0: ไปใสมาพ่อใหญ่ซุมื้อนี่เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นจอมมาปวดลิสิดวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิสิดวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยกยาลิสิดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรจีน14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิสิดวงอย่าปล่อยไว้ดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นหน้าใดก็ตามถ้ามีอาการจังว่ายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บคิ้งคั่นเนื้อคั่นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเข้าก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินก็แล้วข้ามันว่าได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ข้ามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและข้าพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิข้าพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
5: ดีแล้วพยาธิรายมึงอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
4: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิไรตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
7: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ดีต้าตาห่านสู้งานหนักได้สบาย

เสียงเพลงฟังผ่านไปความสบายใจของพี่น้องทุกท่านทุกคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการของสนชัยนะครับความมวลซื่นฝากไว้กับช่วงรายการของสนชัยสิ่งดีๆฝากไว้กับช่วงรายการของสนชัยเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายเจ้าของในเด้อเตือนย้ำสติพี่น้องทุกท่านทุกคนอย่าหลงลืมนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจนลืมแก่บ่ได้ฟังรายการของสนชัยแล้วซื้อไปอยู่ไปกินซื้อติดตัวยกตัวยาประจำบ้านประจำเฮือนกันไว้เนาะนะครับสำหรับทุกท่านที่ฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้ล่ะฝากไว้เนี่ยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นยาดีไว้สำหรับทุกท่านยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิแค่16ขาพยาธิไร้ตายยกหั่งแล้วก็แอนลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตาหาร่อยดีตราตาหารสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในพร้อมกับยิงห้วยตาหารยาบรรเทาลิซิลงทวันทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นด้วยนะครับหัวสวดโพโวพิเวเนี่ยก็อย่าลืมซื้อยิงห้วยตาหารไปอยู่ไปกินกันเด้อนะครับเอ้ามอบความสุขสบายใจกับพี่น้องฟันเพลงกันอีกจักชุดหนึ่งกันแล้วกันมวนๆกันซะก่อนเนาะ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเซอแอลมดลูกอักเสบทํางานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของหนักสบายสบายมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานหนักงานเบาสู้ได้สบายคอยลำเดียวเว้ายังวะโอ้ยท่านผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อก็สิบ่เฮือน่ะ
0: แม่นนะครับยารักษามดลูกดีต้าตาฮานแก้อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองใส่สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดะครับนี่จำหน่ายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: แม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินกะเจงแต่กะบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กะบ่อ้วนบ่พี่งัวควายกะจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื่อง่ายขายของแท
5: ้ที่จอยบ่ต้องตกใจมื้อนี้ไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวเบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใส่ได้ทั้งงัวควายหมูหมาเป็ดไก่คือเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือซักเลี้ยงกะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายได้กําไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อมื้อนี้ละขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
6: ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะมีจําหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาที่สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกําไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ

เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ช่วงเวลามองนี่เนาะนะครับเวลาดีๆที่พี่น้องฟังกันมาถึงช่วงท้ายแล้วสนชัยต้องล่ำลาพี่น้องแฟนเพลงจากลากันไปพร้อมกับมอบงานเพลงชุดสุดท้ายพี่น้องได้ฟังกันเนาะขอบคุณสำหรับดีว่ายามาเท่าการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไรตายยงหั่งหญิงห้วยตระหานยามาเท่าลิสดวงตะวันแอนลดน้ำหนักลดข้อมอ้วนดีตาหารอยสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองและกาบว่าจะเป็นยาผงสามคู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหาซื้อกันได้สะดวกสบายกับการเก็บการรักษาล่ำลากไปกับงานเพลงชุดสุดท้ายพอกันไม่มือหนาเนาะขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด้อ
2: กองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

0: านแมนมอเตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทอง

0: ทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลี้ยงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับมึงเหยียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
2: โอ้อย่าเขียนไปหลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่หีทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
1: ้เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: ๋เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได
1: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
2: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจักสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
2: ่กรุณาง วกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
2: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
2: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร0868717224
3: บอกสิ
4: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
5: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
4: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
5: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
6: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องแซแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
7: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห้านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
8: ถูกต้องดีต้าตาห้านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห้านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ดีต้าตาหันสู่งานหนักได้สบาย
10: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมากกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทางสถานีวิทยุมองนี่คือเก่านะครับความสุขความสบายใจส่งแรงใจเติมแรงใจกับพี่น้องแฟนเพลงกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับท่านที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมเสียงขอบคุณอีกครั้งนึงก็แล้วกันเด้อและก็บ่ว่าจะเป็นนายสถานีของเฮาเอาใจใส่เนาะนะครับกับพี่น้องทุกท่านมอบความสุขให้กับผู้ที่กำลังก้มหน้าตั้มตาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันอยู่ในขณะนี้ผู้ลองคนโอ้ยอยู่ได้ย้อนช่วงรายการของสนชัยบ่ว่าจะเป็นยาดีไว้นะครับสื่อมาอยู่มากินก็รู้สึกว่าตื่นยามมื้อเช้านี่สดชื่นแจ่มใสว่าซั่นว่านะครับดีไว้เป็นยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวตัวพี่น้องคลายเส้นคลายเอ็นเฮ็ดเวียกง่ายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเข้ามาย่ามกลางค่ำกลางคืนนี่2 0ก็นอนตื่นยามมื้อเช้านี่ซื่นพะวอกนะครับอ่ะนั่นคือยาดีไว้ยามเท่าการปวดหลังปวดเอวนะครับรวมไปถึงยาขาประหยัดเค16ขาประหยัดไร้ตายยกหั่งกินอาหารสุกสุกดิบดิบปลาบก้อยซอยแซ่ผักมีสีใบปูปลาหน้านามูเนี่ยก้อยเกิดประหยัดมดนะครับพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันเด้อป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษากับยาขาประหยัดเค16ดีตาหารอยดีตราตาหารสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในยิ่งห้วยตราหารยาบรรเทาลิสิดวงทวารแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนสลายไขมันต้องแอนพร้อมกับยาผง3คู่ตราเมนบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทน่านี่คือผู้ร่วมแง่งรายการนะครับชั่วโมงบินกับสนชัยชั่วโมงนี้นะครับจุดแรกแหกหมานฟังรายการของเฮามวนๆฟังกันแบบสบายๆ สไตล์สนชัยกับผลงานเพลงจักชุดหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะครับ

0: ไปใสมาบ่ใหญ่ซุมื้อนี้เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นจอมมาปวดลิสิหลวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิสิหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยุบยาลิสิหลวงทวานหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกลิ่น14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิสิหลวงอย่าปล่อยไปโดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นหน้าใดก็ตามถ้ามีอาการจังหวะยาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บคิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเสี้ยวเหลืองกระปูกี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั่นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินก็แล้วข้ามันบ่ได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ข้ามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและข้าพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิข้าพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
5: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
4: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิไรตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: โอ้ยเขาเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
7: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ดีต้าตาห่านสู้งานหนักได้สบาย

0: คะ
1: เอาละครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับมวลกับช่วงรายการนะครับฟังสบายสไตล์สนชัยและก็บ่ว่าจะเป็นผู้ร่วมเบิ่งแย่งรายการพี่น้องสุดยอดตัวนี้นะครับร้านขายยานร้านใดนี่ขายดีนะครับร้านใดก็หมดเด้เพราะว่าขายดีพี่น้องนะครับซื้อไปเทละโหลเพิ่นว่าซื้อไปเมืองนอกเมืองหน้าแม่นเด้ล่ะเนาะสนใจไปแล้วก็ไปแกะกล่องออกเอาแคปซูลไปผู้อยู่ทางพุ่นเพิ่นก็บอกหมดแล้วเด้อหมู่ขอกินน้ำว่าซั่นว่าคั่นบ่ให้ก็บ่ได้นะครับไปอยู่ทางไกลอาศัยกันเนาะก็ต้องอาศัยใส่เพิงกันนะครับซื้อไปอีกมันบ่แพงส่งไปจากเมืองไทยมันบ่แพงคั่นไปพุ่นมันแพงว่าซั่นว่านะครับเฮาฮอดบ่ฮู้จักซื้อร้านขายยุบขายยาอย่ามันเท่าอาการยาเก็บยาไข่มุ่นนั้นเขาเอาเตรียมไปมันเหมือนแล้วก็อย่าลืมซื้อส่งกันไปนี่คือการให้กำลังแรงใจผู้อยู่ทั้งพุ่นกับสิริมีใจว่าคนอยู่ทั้งไทยนี่ห่วงใยเอาใจใส่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องเด้นะครับนั่นคือสิ่งดีๆที่สนใจฝากไว้แล้วฟังรายการของสนใจแล้วภรรยาเนี่ยโอ้ไปซื้อคือสนใจว่าเบิ่งกันนะว่าซั่นว่านะครับกินแล้วมันดีเพิ่นก็สิได้เฮ็ดการเฮ็ดงานเพิ่นก็สิได้คือถอดเฮาส่วนตัวแล้วเนาะอ่ะขาพยาธิเถิดได้นึกถึงยาขาพยาธิเคส16เด้อเป็นลิสิลงทวานเหตุการณ์เห็นงานมู้เนี่ยซื้อไปอยู่ไปกินนะครับเบกของหนักโจมของหนักมันน่วงดากสิสวดออกพุ่นอ่ะนะครับอย่าลืมยิงห้วยตราหานกันแล้วกันนะครับนั่นคือสิ่งดีๆฝากไว้กับช่วงรายการของเฮาฟังผลงานเพลงมวลๆจักชุดนึงก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องเว้าหลายแล้วมันสิเพิ่นว่าเว้าหลายแล้วมันบ่ได้ฟังผลงานเพลงเด้ว่าซั่นว่านะครับงานเพลงกำลังมวลๆเอ้านะครับช่วงนี้มอบเป็นความสุขทางใจกับพี่น้องกันต่อครับ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเซอแอลมดลูกอักเสบทํางานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของหนักสบายสบายมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานหนักงานเบาสู้ได้สบายคอยลำเดียวเว้ายังวะโอ้ยท่านผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อคุณสิบอกเฮือน่ะ
0: แม่นนะครับยารักษามดลูกดีต้าตาฮานแก้อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองไส้สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดาครับนี่จำหน่ายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: เฮ้อแม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินกะเจงแต่กะบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กะบ่อ้วนบ่พี่งัวควายกะจอยโซ่บัดพอใหญ่เงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื้อง่ายขายของแท
5: ้ทิ้งจอยบ่ต้องตกใจไม่ไงไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใช่แต่จะงัวควายหมูหมาเป็ดไก่เครือเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือชักเลี้ยงกะสิอ้วนควบสมบูรณ์ขายได้กำไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อมื้อนี้ละขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทษนาย
6: าไทยพยาธิสัตว์โทษนามีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาให้สัตว์เลี้ยงอ้วนควบสมบูรณ์มีกำไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทษนา

0: เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับล่ำลากันไปกับช่วงสุดท้ายนะครับของรายการขอบคุณสำหรับผู้ร่วมมังยังรายการอย่าดีว่ายามันเท่าการปวดหลังปวดนะครับปวดหลังปวดเอวคล้ายเส้นคล้ายเอ็นกับดีว่ายาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไร้ตายยกหั่งยิ่งห้วยตราหานทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นเดื่อยพร้อมกับดีตาหาร้อยนะครับยาบรรเทาอาการรักษาแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในแอนลดน้ำหนักลดข้อมืออ้วนยาผงสามคู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลพร้อมกับยาขาพยาธิสัตว์โทน่าจำให้ดีๆตามร้านขายยามีขายทุกหม่องทุกบ่อนทุกพื้นที่ถึงเวลานี้สนใจต้องล่ำลากับงานเพลงชุดสุดท้ายอีหลีนะครับจากลาพี่น้องกันไปในช่วงนี้มื้อหน้ามาพบกันใหม่ขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ
1: ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฝ่าอ้ายขอฝากเพลงนี้

นุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
2: กินอะไรเข้าไปบ้างแล้วนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้พบกันในตอนรอบรู้ผงชูรสราชาแห่งความอร่อยติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบริโภคปลอดภัยเลือกใช้อย่างมีสติตอนลดเค็มลดโรคชอบกินอาหารรสเค็มกินอาหารที่มีโซเดียมสูงแบบนี้ทำให้ไตทำงานหนักอาจเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรังอื่นๆตามมานะครับตั้งสติก่อนนะครับลดเสี่ยงเลี่ยงอาหารเค็มใน1วันคนทั่วไปควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมหรือเทียบเท่าเกลือประมาณ1ช้อนชานะครับลดโซเดียมได้ด้วยการลดการเติมเครื่องปรุงในอาหารเช่นน้ำปลาซอสปรุงรสกินอาหารแปรรูปอาหารหมักดองให้น้อยที่สุดไม่กินน้ำซุปในอาหารจนหมดเพราะในน้ำซุปมักมีปริมาณโซเดียมสูงจากซุปก้อนหรือผงปรุงรสและอย่าลืมดูปริมาณเกลือบนฉลากอาหารปริมาณโซเดียมบนฉลากหวานมันเค็มอาหารบางอย่างแม้ไม่มีรสชาติเค็มแต่อาจมีโซเดียมสูงได้ครับตั้งสติก่อนกินนะครับเค็มน้อยโรคน้อยเพื่อสุขภาพของคุณร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย1556
1: คุณผู้ฟังคะผงชูรสกับเมนูอาหารไทยเป็นของคู่กันมาช้านานโดยเฉพาะอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารข้างทางที่ว่าอร่อยอร่อยรสนัวในปากส่วนใหญ่มักมีการใส่ผงชูรสเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราๆทานแล้วรับรู้ถึงรสอร่อยติดใจติดลิ้นกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนาดีนิติธรรมยงนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจะมาพูดคุยกันในประเด็นรอบรู้ผงชูรสราชาแห่งความอร่อยขอต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์บอกคุณผู้ฟังว่าผงชูรสนี้ทำมาจากอะไรคะ
3: ผงชูรสเนี่ยในทางวิชาการเราจะเรียกชื่อว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินเขาเรียกกันย่อๆว่า MSG การผลิตผงชูรสเนี่ยเราก็จะได้มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติก็คือน้ำตาลจากอ้อยหรือว่าใช้แป้งมันสำปะหลังนำมาย่อยด้วยเอนไซม์ให้ได้เป็นน้ำตาลจากนั้นก็นำน้ำตาลที่ได้เนี่ยไปผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เกิดเป็นกรดกลูตามิกขึ้นนะคะซึ่งกรดกลูตามิกนี้เนี่ยเราก็จะนำไปทำให้เป็นกลางด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตขึ้นมาก็คือผงชูรสนั่นเองนะคะลักษณะของผงชูรสก็จะเป็นผลึกสีขาวอย่างที่เราเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยนะคะละลายน้ำได้ดีแล้วก็เข้ากับอาหารได้ทั้งทุกอย่างก็เลยทำให
4: ้ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ไสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอน้ำ 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บอกสิ
8: สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
9: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
8: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
9: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49 อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
10: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368
11: กับดีเจที่คุณคุ้นเคย
6: มนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจี๊ยบ ANL มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เราเจอกันทุกวันนะคะที่ 104.5 อำเภอท่าบ่อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์คุณผู้ฟังติดตามกันได้เลยนะคะมีหลายช่วงเวลานะคะสะดวกช่วงไหนก็สามารถรับฟังกันได้แล้วก็รวมถึงทางวิทยุออนไลน์นะคะ www.nakaraonline.com นะคะนักขราก็ตัว N นะคะตัว ARA นักขรา KA นะคะแล้วก็ online.com อันนี้ก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรนะคะอยู่รอบนอกทั่วประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็รับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้นะคะย้ำนะคะ www.nakaraonline.com แต่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคุณผู้ฟังที่อยู่ทางอำเภอท่าบ่อนะคะคลื่นก็จะชัดเจนอยู่นะไปทางบ้านผือก็ยังได้ยินอยู่นะคะหรือว่าทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยฝั่งตรงข้ามอย่างทางบ้านห้อมเนาะอันนี้ก็รับฟังได้หรือว่าทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์ก็ชัดเจนนะคะรับฟังพร้อมๆกันได้เลยในส่วนของเบอร์โทรของเจฟนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกนิดนึงนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ำในชั่วโมงให้เรื่อยๆนะคะเบอร์โทรของเจฟเนี่ยแจ้งนิดนึงว่าเวลาที่คุณผู้ฟังเนี่ยบันทึกเบอร์ก็จะเป็นไลน์แอดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะโทรเข้ามาจะคุยกันทางไลน์ก็ได้โทรทางไลน์ก็ได้หรือโทรปกติก็ได้เหมือนกันนะคะเอาที่สะดวกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์โทรของเจฟเนี่ยอย่างบางทีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วเจฟยังไม่ได้รับโทรศัพท์ทันทีเนี่ยเดี๋ยวเจฟติดต่อกลับนะคะเพื่อความสะดวกคุณผู้ฟังก็แจ้งไว้ด้วยนะเรื่องของเบอร์โทรเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ของตัวเองนะคะก็แจ้งเจ้าของเบอร์ไว้ด้วยว่าเดี๋ยวเจ๊บอ่ะติดต่อกลับหรืออะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกเรื่องของความปลอดภัยนะคะมิจฉาชีพก็เยอะมากนะยิ่งมาทางแบบมือถืออย่างนี้นะคะเบอร์แปลกๆหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็แจ้งเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแฟนรายการของเราก็จะมีอายุหน่อยอย่างนี้นะคะพอฟังปุ๊บเนี่ยก็อาจจะให้ลูกหลานโทรให้ก็มีเหมือนกันอ่ะแล้วก็นะคะผู้สนับสนุนรายการก็ยังอยู่เช่นเคยนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL กาแฟ INL Coffee นะคะสารเสริมพืชสะพรั่งหรือส่วนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะในส่วนของเบอร์โทรของเจ๊บคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะเบอร์ของเจ๊บนะ0896873368นะคะ0896873368อย่าอีกสักรอบแล้วกันเนาะเผื่อคุณผู้ฟังจดไม่ทัน0896873368นะคะอันนี้คุณผู้ฟังจดไว้เลยนะคะเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่แบบหาเจอง่ายๆอย่างนี้เนาะอยากโทรเข้ามาก็พูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งผลิตภัณฑ์สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือปรึกษาเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของโภชนาการอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะในส่วนของเจฟเองเนี่ยเรื่องของโภชนาการเนี่ยเราทำเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือเป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารที่แบบเมื่อก่อนเคยมีตอนนี้แบบหาทานยากแล้วอันนี้เราก็กำลังทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้เลยนะคะจริงๆเนี่ยการที่เรามีเหมือนกับมีเพื่อนพูดเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพง่ายขึ้นเหมือนกันนะหลายท่านเนี่ยบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็แบบคิดมากอย่างนี้เนาะจิตตกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างน้อยได้แบบพูดคุยได้มีคนเข้าใจเราได้ระบายตรงนี้บ้างเนี่ยก็ทำให้ในเรื่องของความเครียดความอะไรอย่างเงี้ยลดลงนะคะต้องบอกว่าความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคหลายโรคเลยนะคะต้องบอกว่าทุกโรคเลยเกิดจากเรื่องของความเครียดเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอร่างกายเราเกิดความเครียดปุ๊บก็จะมีในเรื่องของกรดในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะบางคนเนี่ยเกิดเรื่องของกรดเกินเป็นเรื่องของโรคกระเพาะเรื่องของเกี่ยวกับความไม่สบายท้องอย่างนี้แหละมีภาวะเลือดข้นกรดในเลือดเยอะอย่างนี้เหมือนกันอันนี้คือทุกอย่างคือส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มจากเรื่องของความเครียดนี่แหละเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าคนที่แบบสุขภาพจิตดีอารมณ์ดีอย่างนี้นะคะสุขภาพของเขาเนี่ยเรื่องของสุขภาพกายก็จะดีตามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามนอกจากดูแลสุขภาพกายแล้วเนี่ยสุขภาพจิตหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยนะคะตรงนี้เนาะ ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงสำหรับผู้สนับสนุนรายการเนาะตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL ของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าอยู่คู่กับรายการของเรามานานแล้วนะคะก็ต้องย้ำกันอีกทีนึงว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่13แล้วที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังมานะไม่ว่าจะเป็นที่อุดรเองนะคะทางหนองคายหรือว่าทั่วประเทศรวมถึงที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็มีส่งไปให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคุณผู้ฟังที่มีโอกาสได้ใช้นะคะอันนี้จะฝากนิดนึงแล้วกันคือถ้าใช้ดีรู้สึกว่าถูกใจเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าจะคิดว่าตรงนี้คือเราเวลาที่เราใช้ดีเนี่ยเราก็อยากแนะนำบอกต่อให้คนที่เรารักหรือว่าคนที่เราห่วงใยอย่างนี้นะคะเขาได้ลองใช้ด้วยในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยพอเราใช้ดีบอกต่อเนี่ยนอกจากจะได้บอกสิ่งดีๆแล้วก็เหมือนได้บอกบุญเนาะคือทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นอันนี้เราก็ได้บุญด้วยนะคะเป็นอีกทางอ้อมเนาะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยที่เจ็บดูแลอยู่นะคะปัญหาสุขภาพเนี่ยที่แรกเริ่มจากเรื่องแบบไม่มากอย่างนี้เนาะพอหลังๆก็เริ่มแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรืออย่างบางคนเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาก่อนเรื่องของเบาหวานความดันอย่างนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บดูแลตัวเองไม่ดีปล่อยไว้อย่างเงี้ยโรคก็เริ่มลุกลามแล้วปัญหาเรื่องของโรคภาวะเรื้อรังหรือว่าโรคต่อเนื่องจากเบาหวานก็ตามมาเพียบเลยนะคะ7ด้านเลยนะสำหรับโรคเรื้อรังหรือว่าโรคต่อเนื่องจากเบาหวานเนี่ยแล้วก็รวมถึงโรคอื่นๆที่ตามมาจากเบาหวานเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะคะทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยยากมากขึ้นมีคนป่วย1คนที่บ้านเนี่ยก็เหมือนเขาเรียกว่าป่วยด้วยกันหมดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเนาะในส่วนของ INL เนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถซื้อหาไปรับประทานได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าควบคู่กับยาของคุณหมอได้เลยนะตรงนี้ก็คือทานข้าวเช้าเสร็จปุ๊บก็ทาน INL ได้เลยหลังอาหารนะคะแต่ถ้าเป็นยาของคุณหมอเนี่ยถ้าเป็นยาก่อนหรือยาหลังเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งอยู่ว่าอาจจะก่อนหรือหลังเนี่ยอย่างละ10นาทีเนาะแต่ถ้าเป็นยาที่ทานพร้อมอาหารนั่นหมายความว่าคือกินปุ๊บแล้วก็ทานอาหารต่อได้เลยอย่างนี้นะคะหรือว่ายาหลังอาหารเนี่ยเขาก็จะมีระบุอยู่เหมือนกันเวลาไปเนี่ยเภสัชเขาก็จะบอกอยู่ว่าจะกินก่อนหรือกินหลังห่างกี่นาทีหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ในส่วนของ INL เนี่ยเป็นอาหารเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินควบคู่กับยาของคุณหมอกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ย INL กินได้เลยนะคะต่อจากกินข้าวเลยแล้วก็ค่อยกินยาตามปกติในส่วนที่เราดูแลอยู่เนี่ยหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันมือชาเท้าชาหมอนรองกระดูกทับเส้นในเรื่องของนิ้วล็อกอย่างนี้เนาะคือแบบหลายท่านก็มีปัญหาหลายอย่างอย่างนี้นะคะเราก็ดูแลอยู่นะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะการออกกำลังกายอันนี้ก็มีผลนะส่วนวันนี้เนี่ยทำไมต้องเปิดด้วยเรื่องของเบาหวานก็เพราะว่าช่วงนี้มีหลายท่านที่โทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของเบาหวานนะคะต้องบอกว่าสถิติของบ้านเราเนี่ยตอนนี้คนเป็นเบาหวานเนี่ยถือว่าเยอะขึ้นแต่ที่เพิ่มขึ้นแบบน่าตกใจเลยก็คือเรื่องของภาวะโรคไตนั่นก็เพราะว่าอย่างเบาหวานเนี่ยบางคนที่เป็นแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาใช่ไหมคะเราก็จะมีข้อมูลทางสถิติแต่ก็มีหลายท่านที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือว่าคือรู้ว่าตัวเองเป็นแต่ไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาอันนี้ก็จะไม่มีการเก็บสถิติแต่ว่าภาวะโรคไตเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะโรคไตเนี่ยผู้ป่วยทุกคนเนี่ยจะต้องโดยส่วนใหญ่นะคะเข้าสู่กระบวนการการรักษาเพราะฉะนั้นจะมีตัวเลขสถิติของข้อมูลโรคไตอยู่แต่เป็นก็เรียกว่าเป็นที่น่าตกใจนะคะว่าของประเทศไทยเองเนี่ยสถิติของโรคไตเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นหมายความว่าคือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยก็หลายอย่างนะคะเนาะอาจจะด้วยเรื่องของอาหารการกินด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตตอนนี้ด้วยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุของการเกิดโรคไตที่แบบเป็นเยอะๆกันตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต่อเนื่องจากการเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลังจากที่คุยกันหลายสายที่โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันนะคะจิ๊บก็เดี๋ยวเรามาเช็คเรื่องของสัญญาณโรคเบาหวานกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงเบาหวานมีกี่ประเภทหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ทันใน1ชั่วโมงคือถ้าเป็นหัวข้อนี้ไม่จบเนี่ยจิ๊บก็จะยกยอดไปนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามต่อเนื่องนะอันนี้คือเล่าให้ฟังกันก่อนแล้วก็จะมีในเรื่องของการอ่านค่าหรือว่าผลตรวจเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีนำมาเล่าให้ฟังนะคะเวลาที่คุณผู้ฟังไปหาคุณหมอเวลามีผลตรวจมีอะไรมาจะได้รู้ว่าแบบตัวนี้หมายถึงอะไรค่าตรงนี้คือยังไงอะไรแบบนี้นะคะคือถามว่าเราจำเป็นต้องรู้ลึกต้องอะไรอย่างนี้ไหมอาจจะไม่ต้องรู้ลึกนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยตัวสำคัญที่เวลาเราไปตรวจเนี่ยควรจะรู้ก็มีเหมือนกันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปเนาะเดี๋ยวเจ๊ขอพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: ุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนป่วแล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโดไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอก็โทรมาได้ที่0896873368 0896873368INL Coffee กาแฟดีแซ่บอีหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนลงพุ่งก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้มมือตื้มเกลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บแซ่บนัวนัวย้อนครีมเทียมจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นเข่าก้องงอกจมูกเข่าหอมนิ่มซ่องกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
2: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
3: ย่าจื้อ
2: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ DMP

0: ใกล้แล้วเห็นผลสัตว์นี่บอต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: ข้อความพิเศษมีไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคนแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
2: ค่ะกลับเข้ามาย้ำเบอร์โทรกันหน่อยนะคะ0896873368นะคะฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะคุณผู้ฟังที่มีสอบถามเข้ามาว่าใครที่สามารถรับประทานได้บ้างนะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเด็กรับประทานได้ไหมได้นะคะแต่ต้องเป็นเด็กที่อายุแบบ12ปีขึ้นไปเนาะอันนี้คือตามข้อกำหนดของอย.ของเรานะคะถึงจะเริ่มใช้อาหารเสริมถ้ามีปัญหาสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้เนาะเป็น12ปีขึ้นไปแต่จริงๆเนี่ยในส่วนของเด็กจะแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กจริงๆเนี่ยเขาสามารถรับสารอาหารได้จากอาหารที่รับประทานนอกจากว่าบางทีเนี่ยเด็กเลือกรับประทานอาจจะขาดบางส่วนหรืออะไรอย่างนี้ไปจะก็แนะนำว่าเป็นภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วกันเนาะแต่ในส่วนอื่นๆอย่างเงี้ยคือพอเราเริ่มอายุมากขึ้นอย่างนี้นะคะการเสริมเรื่องของแคลเซียมการดูแลตัวเองนะคะอย่างคนที่เป็นเบาหวานมีภาวะความดันกระดูกผุกระดูกพรุนเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอา INL ไปรับประทานได้จะมีการวัดผลให้นะ1 2 3 4สัปดาห์ที่ใช้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้ด้วยตัวเองเลยนะหลังจากใช้ครบ4สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยจะใช้ต่อไหมหรือพึงพอใจหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถตอบตัวเองได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าตรงนี้ก็เหมือนเป็นการลงทุนเรื่องของสุขภาพนะคะอยู่กับเราครอบครัว ANL เนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะคะมีปัญหาก็โทรมาพูดคุยกันได้ตลอดสงสัยตรงไหนแล้วก็เรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังไม่ผิดหวังในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนเนาะสำหรับเรื่องของการฟังเพลงนะคะต้องบอกไม่ได้ลืมนะคะคุณผู้ฟังมีการไลน์เข้ามาแล้วเราจะก็มีการเลือกเพลงมาแล้วนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรหรืออะไรอย่างนี้เนาะคือต้องบอกว่าเป็นมือใหม่ในเรื่องของการเปิดเพลงในรายการหรืออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่รายการของเจมเนี่ยพูดอย่างเดียวชั่วโมงนึงก็ยังไม่พอเลยนะแต่ว่าก็เพื่อแบบความสบายๆให้แบบคุณผู้ฟังได้รีแลกซ์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็มีแบบคัดเลือกเพลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็รอฟังอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นเพลงไหนบ้างก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหรือเพลงที่นำมาฝากกันก็ขอพูดถึงเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์กันหน่อยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้สารภาพเลยว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงพื้นที่เท่าไหร่ในส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่เป็นการลงพื้นที่เนี่ยจะเป็นการแบบลงไปสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับผู้สูงอายุปราชชาวบ้านหรืออะไรอย่างนี้นอกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าตำรับอาหารที่หายไปเมื่อก่อนเคยมีตอนนี้หากินยากแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะนำมาพยายามแบบนำกลับมาใหม่อย่างนี้นะคะเพื่อให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยให้ลูกให้หลานของเราในอนาคตเนี่ยเขาได้รู้จักอย่างนี้เนาะตอนนี้เรากำลังพยายามรณรงค์เรื่องนี้กันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางให้คุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะจะขอดูนิดนึงวันนี้เอาโพยมาอยู่นะคุณแม่ทางบ้านงอยบ้านงอยนี่อยู่ที่ในเมืองนี่นะคะใกล้ๆอันนี้จะไปส่งให้เองคุณแม่เนี่ยมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ็บหลังปวดเอวคือคุณแม่เนี่ยตัวเล็กอะค่ะแต่ว่าน้ำหนักตัวเกินแล้วก็มีภาวะเรื่องของเบาหวานความดันด้วยพอน้ำหนักตัวเกินปุ๊บก็เป็นเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นบ้านคุณแม่เป็นบ้าน2ชั้นนะคะที่จะเอาไปส่งให้เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณแม่บอกว่าขึ้นชั้น2ไม่ไหวคุณแม่ก็จะอยู่ที่ชั้นล่างแล้วก็จะเปิดวิทยุฟังเพลงฟังรายการไปตามประสาคุณแม่นะคะคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยแทบไม่ได้ขึ้นเลยเจ้าก็บอกว่า ก็ดีแล้วนะคะตรงนี้เพราะว่าคือถ้าเราขึ้นข้างบนไม่ไหวเนาะหรือบางทีคุณแม่เนี่ยระหว่างวันเนี่ยอยู่คนเดียวลูกๆทำงานหมดอย่างนี้นะคะกว่าเราจะขึ้นกว่าเราจะลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อเกิดอุบัติเหตุเนาะอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีคนดูแลช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณแม่ก็เลยอยู่ข้างล่างซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเจ็บก็คำแนะนำที่ให้ไปนะคะวันนี้นอกจากเอาผลิตภัณฑ์ไปส่งแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการลุกนั่งออกกำลังกายหรือว่าขยับร่างกายบ้างนะคะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่อายุก็ประมาณนึงเนาะก็ถามว่าอายุไหมก็เยอะอยู่นะคะก็ประมาณแบบ70อย่างนี้เนี่ยแต่ว่าจะดูว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเป็นแบบยุคนี้นะคะ70เนี่ยบางท่านยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้นะคะดูแลตัวเองแต่เผอิญว่าของคุณแม่เนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บมานานแล้วก็ด้วยความที่น้ำหนักตัวเกินอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้แบบขยับตัวเท่าไหร่แล้วยิ่งมีภาวะเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นคุณแม่บอกว่าขยับตัวทีคุณแม่ก็เจ็บอย่างนี้เนาะน้ำหนักตัวเกินด้วยคุณหมอก็ให้คุมอาหารซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าทุกวันนี้คุณแม่ไม่ได้กินอะไรเยอะเลยแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ค่อยลดอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุบ้านเรานะคะต้องบอกว่าจริงๆถามว่ากินอะไรเยอะแยะไหมไม่ได้กินอะไรเยอะค่ะแล้วเจ๊ก็ดูว่าหลายท่านเนี่ยก็ดูแลตัวเองได้ดีเนาะเขาเรียกว่าคลำแนวกินนะบ้านเราแต่ก็ยังแบบน้ำหนักตัวเกินอยู่ด้วยความที่อายุแม่ขึ้นนะคะระบบเผาผลาญเนี่ยลดลงทำให้ในเรื่องของการย่อยอาหารเรื่องของการดื่มซึมเนี่ยผิดปกติไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่น้อยจริงๆที่ผู้สูงอายุบ้านเราทำก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคือถ้าเรามีการออกกำลังกายขยับตัวสม่ำเสมอตั้งแต่แบบที่ยังไม่ได้มีปัญหานะคะมันก็จะช่วยได้อยู่นะหรือว่าคือช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเราก็พยายามออกกำลังกายเนี่ยเนาะอย่างน้อยเนี่ยวันละ30นาทีอะค่ะอาทิตย์นึงก็ให้ได้สักแบบ150นาทีต่ออาทิตย์อย่างนี้นะคะก็ช่วยได้มากๆเลยนะคือโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างถ้าเรามีการออกกำลังกายเพิ่มด้วยเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงเรื่องของความเรื้อรังหรือว่าลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้มากขึ้นนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยพอคุยกันปุ๊บคุณแม่ก็ยามาให้ดูเนาะมีทั้งยาเบาหวานยาความดันยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบแบบโอ้โหคุณแม่ก็ให้ดูว่ากินอะไรช่วงไหนบ้างแต่ก็ยังดีนะคะคือคุณแม่ถึงแบบจะไม่ค่อยได้ขยับตัวไม่ได้อะไรแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบความจำดีมากแล้วก็แยกยาไว้เป็นเซตๆว่ายาอันไหนกินยังไงอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ดูแลคุณแม่ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะส่งผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีเรื่องของอาหารนะคะที่แนะนำให้ซึ่งจริงๆคุณแม่เนี่ยเท่าที่คุยคุณแม่ก็ถือว่าโอเคนะคะในเรื่องของการทำกับข้าวกินเองเนาะแล้วก็เน้นปลาเป็นมื้อเย็นอย่างนี้นะคะแต่ที่จะเพิ่มให้ก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคุณแม่ต้องขยับตัวบ้างเพราะคุณแม่บอกว่ามีภาวะหมอนรองเนี่ยพอคุณแม่เจ็บคุณแม่ก็จะไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่จะก็เลยแนะนำว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องขยับตัวบ้างนะคะแล้วก็ใช้ตัวซัพพอร์ตน่ะไอตัวสเตย์ค่ะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ต้องนั่งบนเบาะที่เขาเรียกว่าต้องนุ่มหน่อยลดการกระแทกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วที่สำคัญเรื่องของน้ำหนักตัวที่จะบอกว่าส่วนใหญ่คุณแม่ก็คือจะเอนหลังตลอดอย่างนี้นะคะก็อยากให้คุณแม่แบบลุกเดินหรืออะไรอย่างนี้บ้างภายในบ้านของเรานั่นแหละค่ะให้มีการขยับอะไรอย่างนี้บ้างเนาะนั่นแหละค่ะก็พูดคุยกันไปคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะทำทุกอย่างที่แนะนำไปนั่นแหละค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงแต่อย่างน้อยคุณแม่ก็มีกำลังใจนะคะบอลรองกระดูกเนี่ยคุณแม่บอกว่าเพิ่งเป็นไม่นานที่มีอาการเจ็บแปลบๆหรืออะไรอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันก็ยังแก้ไขได้อยู่นะคะตรงนี้เนาะก็ส่ง INL ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งพัสดุนะคะไปทางปทุมธานีอันนี้ก็อยู่ทางตำบลบางหลวงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเก่านะคะที่แรกก็หายไปนานเหมือนกันนี่กลับมาใช้ไม่ได้ทานเองนะคะลูกชายสั่งไปให้คุณแม่ทานคุณแม่มีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนถือว่าเป็นเยอะเหมือนกันแต่คุณแม่เนี่ยกระดูกพรุนเพราะว่ามีภาวะผอมน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานก็เลยเป็นภาวะเรื่องของกระดูกพรุนด้วยอย่างนี้นะคะคือจะมีสองแบบนะบางคนเนี่ยน้ำหนักตัวเกินนะคะร่างกายก็แบบรับแรงกดอย่างเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องอะไรอย่างนี้มันการมีการปวดมีการเจ็บเนาะหรืออีกแบบนึงก็คือน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะมีทำให้ในเรื่องของกระดูกเป็นกระดูกผุกระดูกพุนได้อันนี้ก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่าเกินเกณฑ์เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้กับร่างกายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะพยายามรักษาระดับให้อยู่ตามเกณฑ์นะคะตรงนี้มันก็จะมีวิธีทำอยู่ว่าจะทำยังไงบ้างแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นหรือเปล่าถ้าเราเริ่มต้นได้เร็วดูแลตัวเองได้เร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะคะในเคสนี้เองเนี่ยที่ส่งไปให้เนี่ย แรกๆเลยนะคะขนเจี๊ยบต้องบอกเลยว่าเคสนี้เนี่ยเขาทาน2แคปซูลตอนเช้าแล้วก็2แคปซูลตอนเย็นโดยเฉพาะช่วงไหนที่มีภาวะเรื่องของอาการปวดคือพอเขาเป็นกระดูกพุนมากๆเนี่ยก็จะมีอาการปวดตามข้อตามกระดูกอย่างนี้ด้วยนะคะคือปวดเขาจะเรียกว่าไงปวดในกระดูกอย่างนี้นะคะที่เล่าให้ฟังก็คือมันระบุไม่ได้หรอกว่าจะอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าคือมันปวดมันเจ็บอย่างนี้นะคะช่วงนั้นเราก็ดูแลกันแล้วก็เรื่องของอาหารการกินด้วยนะก็หลายอย่างด้วยแหละคือพอแบบเราผอมมากๆอย่างนี้นะคะพวกไขมันตามร่างกายน้ำมันหล่อลื่นต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงตามภาวะอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารออกกำลังกายก็ช่วยได้นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยจะมีภาวะกระดูกพรุนน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเริ่มต้นนะคะออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้แทบทุกโรคเลยนะแล้วก็จะมีคุณแม่ทางบ้านจำปานะคะตำบลนาคำของเรานี่แหละอยู่ไม่ไกลนะคะอันนี้ก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คุณแม่เนี่ยคือเป็นลูกค้าเก่านะคะจะจำได้ว่าคุณแม่เมื่อก่อนตอนแรกๆที่ใช้เลยเนี่ยคุณแม่ต้องใช้แบบเหมือนไม้เท้าอะค่ะคุณแม่ไม่ได้ใช้วอล์กเกอร์นะแต่คุณแม่ใช้ไม้เท้าในการเดินคือช่วยพยุงตัวช่วยอะไรอย่างนี้นะคะตอนที่มารับที่แรกคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่มีภาวะอย่างนี้แหละรู้สึกแขนขาอ่อนแรงเวลาเดินไม่ค่อยมีแรงก็เลยจะต้องมีไม้เท้าพยุงตัวเองตลอดแต่มีช่วงนึงที่คุณแม่แบบใช้ต่อเนื่องแล้วเนาะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่รู้สึกว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นคุณแม่ก็แบบไม่ได้เอาไม้เท้ามาด้วยตอนมาเอาสินค้าจะบอกไม่ได้เลยค่ะคือไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรายังแบบมีปัญหาเหล่านี้อยู่อย่างนี้เนี่ยการที่แบบมีพยุงตัวเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะคะหรือว่าคือการใช้วอล์กเกอร์ช่วยอันนี้ก็คือลดเรื่องของอุบัติเหตุได้อย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งอุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้นะก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะวันนี้เอาทั้งหมด3ที่ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอีกที่นึงแล้วกันนะไหนก็นี่แล้วนะคะแล้วก็จะมีบ้านชัยมูลนะคะบ้านผืออันนี้ก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกค้าใหม่แต่ว่าดิจะส่งเป็น COD ไปนะคะไม่ได้เจอเนาะก็โทรมาสั่งด้วยเรื่องของการปวดข้อปวดเข่านี่แหละค่ะบอกว่าเป็นในเรื่องของนิ้วล็อกแล้วก็ปวดขาปวดเข่าคือมันเป็นเรื่องของอากาศด้วยนะช่วงอากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้บางวันก็ร้อนบางวันก็อากาศเย็นบางวันก็ฝนตกหรือเจ็บจัดรายการอยู่เนี่ยก็มีฝนปล่อยๆตลอดอย่างนี้นะคะอุณหภูมิมีผลกับอาการปวดเหมือนกันนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือยิ่งเป็นหลายๆโรคเนี่ยโอกาสที่แบบจะเพิ่มโรคอื่นๆตามมาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานนะจะสังเกตว่าเริ่มด้วยเบาหวานแต่ว่าปิดท้ายด้วยเนี่ยโอ้โหจบด้วยลูกไตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนของคุณแม่เนี่ยก็ยังโชคดีว่าไม่ได้มีภาวะเบาหวานแต่มีภาวะเรื่องของการปวดอย่างเดียวนะคะเรื่องของโรคข้อโรคกระดูกอย่างนี้แหละก็ไปส่งให้เรียบร้อยแล้วจะขอเล่านิดนึงนะในเรื่องของการวัดผลหรือว่าผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีแบบข้อเข่าก๊อกแก๊กอย่างนี้นะคะลุกนั่งข้อเข่าก็แก๊กๆเนี่ยอันนี้ประมาณ2สัปดาห์นะคะส่วนใหญ่เท่าที่เจ็บเก็บเคสก็คือแบบเวลาลุกนั่งแล้วข้อเข่าดังก็แก๊กๆหรือว่าปวดตึงอย่างนี้นะคะก็จะทุเลาเบาบางลงหรือว่าอาการที่เป็นทีๆเนี่ยจะลดลงคือประมาณ2อาทิตย์จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วแหละอย่างบางคนเนี่ยลุกนั่งก็จะเจ็บก็จะปวดหรือว่าก็แก๊กตลอดเนี่ยประมาณ2อาทิตย์หรือ2สัปดาห์เนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะเบาลงนะคะขึ้นอยู่กับพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนด้วยเนาะนั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย2สัปดาห์จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะแต่จะมีอย่างหลายรายที่เป็นแบบเป็นเบาหวานด้วยมีภาวะอื่นๆด้วยปวดข้อปวดเข่าด้วยอย่างนี้นะคะก็จะมีอยู่ว่าช่วงประมาณ 3-5 วันแรกที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอาจจะแบบเข้าห้องน้ำแล้วอาจจะแบบปัสสาวะมีสีเข้มมีกลิ่นแรงมีฟองเยอะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะช่วงต้นก็จะมีเรื่องของการระบายของเสียออกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มน้ำตามให้เยอะหน่อยนะคะก็คือจิบน้ำระหว่างวันนี่แหละจริงๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยน้ำขวดลิตร 1,500 ml เนี่ยวันละ2ขวดเนี่ยคือกำลังดีเลยนะอย่างเจ็บเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลด้วยเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีแบบว่าเรื่องของการขาดน้ำเซลล์ขาดน้ำโดยคุณหมอก็แนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยต้อง2ขวดเลยนะ 1,500 ml เนี่ยก็คือวันนึงเนี่ยประมาณ3ลิตรคุณต้องพยายามจิบจิบเรื่อยๆทั้งวันอย่างนี้แหละแล้วยิ่งเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะคะการจิบน้ำระหว่างวันนอกจากช่วยเรื่องของลดความร้อนแล้วเนี่ยเรื่องของระบบไหลเวียนเลือด อันนี้ก็ช่วยได้นะคะหลายอย่างเลยคือเริ่มต้นจากการดื่มน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ทุกครั้งที่จะไปส่งผลิตภัณฑ์หรือว่าพูดคุยก่อนที่จะส่งให้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากได้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมดื่มน้ำตามระหว่างวันเนี่ยให้เยอะหน่อยนะคะก็คือจิบเรื่อยๆไม่ใช่แบบกินเยอะๆทีเดียวนะคะจิบระหว่างวันอย่างนั้นจะดีกว่านะคะจิบเรื่อยๆเนาะนั่นแหละค่ะอ่ะก็เอาเท่านี้ก่อนนะคะว่าไปที่ไหนบ้างจริงๆเนี่ยคือบางทีเจ้าก็ตกหล่นก็มีเหมือนกันนะไม่ได้แบบเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาไปส่งใครบ้างหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นส่งเป็นพัสดุจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็จะมีการถามอาการก่อนกินหลังกินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นครอบครัว INL ของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะดูแลกันตั้งแต่เช้าจดเย็นแน่นอนอ่ะงั้นเดี๋ยวขอพักอีกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ย

ความพิเศษหรือไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำที่นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจกินอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคนแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง

0: โอเวฟ0842728997และ0854395194
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอก็โทรมาได้ที่0896873368 0896873368
2: กลับเข้ามานะคะช่วงสุดท้ายของรายการย้ำเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะ0896873368เป็นยังไงบ้างคะเพลงที่นำมาฝากกันถูกใจไหมพูดถึงเรื่องนี้นะคะการฟังเพลงจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เหมือนให้กำลังใจหรือว่าทำให้เราแบบผ่อนคลายอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะจะจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งคุณแม่ท่านหนึ่งที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลหนองคายเนี่ยคุณแม่ก็เข้าออกบ่อยมากเลยแต่พอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่วงไหนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลคุณแม่ก็จะโทรเข้ามาขอเพลงอย่างนี้นะคะกับนักจัดรายการท่านอื่นๆนะคะแล้วคุณแม่ก็จะฟังเพลงอยู่เพลงเดียวที่ฟังบ่อยมากเลยก็คือทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันคุณแม่ก็แบบว่าอยู่โรงพยาบาลได้ขอเพลงฟังเพลงนี้ตลอดเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกแบบผ่อนคลายอย่างนี้นะคะแทบทุกดีเจคุณแม่ก็จะขอแทบทุกชั่วโมงเลยนะคะเพลงนี้เจ๊ก็เลยบอกจริงๆเนี่ยคือการฟังเพลงหรือว่าเปิดเพลงให้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้เหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวในเรื่องของผู้สนับสนุนรายการนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL กาแฟ L Coffee นะคะสารเสริมพืชสะพรั่งตัวสะพรั่งเนี่ยฝากเลยนะคะสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1บำรุงดินนะคะสูตร2นี่จะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นปลูกอ้อยปลูกมันนะคะสูตร1เนี่ยแนะนำเลยแต่ถ้าเป็นพืชที่เกณฑ์ผลอยากให้ผลดกคั่วดอกแน่นอะไรอย่างนี้เนี่ยเน้นสูตร2นะคะรับรองว่ามะนาวเนี่ยแบบดกจนแบบกิ่งย้อยเลยหรือพริกหรืออะไรอย่างนี้นะคะเวลาจะปลงไปพื้นที่เกษตรเนี่ยจะแบบโอ้เห็นแล้วปลื้มเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนอาหารแพแกงน้ำนะคะฝากไว้ด้วยใครไปใช้บริการก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวจะทำส่วนลดค่าอาหาร 10% ให้คุณผู้ฟังเองไปใช้บริการกันนะคะพูดถึงเบาหวานก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยทำไมเราต้องมาย้ำมาเตือนกันเรื่องนี้อย่างที่บอกแล้วว่ารับสายหลายสายมากเลยตอนนี้หลายท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานเพิ่งเริ่มเป็นบ้างเป็นมานานแล้วบ้างก็มีนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยที่พูดคุยกันเนี่ยอายุน้อยๆก็เป็นแล้วนะคะบ้านเราตอนนี้นอกจากจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่แบบเด็กๆอย่างนี้นะคะก็มีภาวะเรื่องของอ้วนน้ำหนักตัวเกินแล้วก็พอเป็นภาวะอ้วนก็จะมีโรคอื่นๆตามมานะคะก็เสี่ยงต่อภาวะเบาหวานมากขึ้นนะคะหรือคุณแม่ขณะตั้งครรภ์เนี่ยก็มีภาวะเรื่องของเบาหวานก็ต้องดูแลทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็เด็กในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะรู้ก่อนแล้วก็จะได้ป้องกันไว้ก่อนนะคะโรคเบาหวานหลายท่านสงสัยว่าโรคเบาหวานคืออะไรนะคะจริงๆโรคเบาหวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายเรานี่แหละค่ะปกติเนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายนะคะระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าร่างกายของเราก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินนะคะซึ่งผลิตจากตับอ่อนเนี่ยมาช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยอินซูลินเนี่ยจะนำพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ของร่างกายนะคะส่วนในเรื่องของโรคเบาหวานก็คือว่าการมีระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนนะคะซึ่งหลั่งฮอร์โมนอินซูลินที่เขาช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพวกน้ำตาลอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือเกิดความผิดปกติฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยอาจจะหลั่งน้อยลงหรือว่าหลั่งแล้วเนี่ยไม่มีความสามารถในการเผาผลาญน้ำตาลอย่างนี้นะคะทำให้เกิดภาวะในเรื่องของการดื้อต่ออินซูลินหรือว่าอินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่อย่างนี้นะคะปกติเบาหวานของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ชนิดหรือว่า4ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีเบาหวานประเภทที่1 อันนี้เนี่ยเกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีพบได้ในเด็กนะคะหรือว่าเป็นโรคของกรรมพันธุ์นะคะคืออันนี้เนี่ยต้องรักษาด้วยยาอินซูลินนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเรื่องของการฉีดถ้าคนเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งหรืออย่างที่เจ๊เห็นเป็นเยอะๆเนี่ยประเภทที่หนึ่งก็จะเป็นประเภทที่แบบนอกจากจะเป็นกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยก็จะมีภาวะเรื่องของผอมอย่างนี้นะคะคือถ้าเราคิดถึงเบาหวานประเภทที่1 2 3หรืออะไรอย่างนี้เนาะมันจะมีประเภทที่1ประเภทที่2แบบที่3ก็คือเป็นขณะตั้งครรภ์แบบที่4ก็คือเป็นสาเหตุชําเปาะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเห็นคนที่มีแบบผอมแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่1นั่นก็คือแบบเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะคือมากกว่า 50% หรือ 60% ก็จะเป็นประเภทที่1แต่ส่วนประเภทที่2เนี่ยเป็นเบาหวานที่พบบ่อยที่สุดหรือว่าพบมากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินก็พบมากในผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุนี่แหละค่ะก็มีประวัติคนในครอบครัวก็เป็นเบาหวานเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นประเภทที่2เนี่ยก็จะมีลักษณะก็คือจะแบบอวบอ้วนหน่อยน้ำหนักตัวเกินอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบประเภทที่สองหรือว่าชนิดที่สองเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของคนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือวินิจฉัยขณะตั้งครรภ์แล้วก็มีภาวะเป็นเบาหวานแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประเภทนี้เนี่ยก็คือเวลาคลอดแล้วเนี่ยก็อาจจะหายจากภาวะนี้ได้อย่างนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าคือหลังจากคลอดแล้วก็อาจจะมีภาวะเรื่องของเบาหวานเรื้อรังต่อเนื่องก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่การดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของโรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะอย่างเช่นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะคะโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิดหรือการใช้ยาบางประเภทนะคะอย่างเช่นยาที่มีสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบอันนี้ก็จะมีผลโดยตรงต่อตับอ่อนอย่างนี้นะคะก็จะพอตับอ่อนถูกแบบมันกับถูกทำลายอย่างนี้นะคะหรือว่าทำงานได้น้อยก็จะเป็นภาวะในเรื่องของเบาหวานเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนาะหลักๆเนี่ยที่เราเจอเยอะก็คือประเภทที่1กับประเภทที่2นะคะที่จะเป็นกันจริงๆประเภทที่2เนี่ยมันก็จะเหมือนกับกินเกินเดินน้อยก็จะมีภาวะเหล่านี้ตามมานะคะปัจจัยเสี่ยงมาดูปัจจัยเสี่ยงกันนะคะทำไมจะต้องเน้นเรื่องของเบาหวานชนิดที่2เพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเองถือว่าเป็นเบาหวานชนิดนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะชนิดที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับคนที่แบบอายุ35ปีขึ้นไปอย่างนี้เนาะแล้วก็มีภาวะเรื่องของโรคอ้วนดัชนีมวลกายเนี่ย25กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปนะคะหรือว่ารอบเอวเกินมาตรฐานคือมากกว่า90เซนติเมตรในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมากกว่า80เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมีวิธีการคำนวณดัชนีมวลกายแต่ว่าเดี๋ยวยกยอดไปนะคะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสาเหตุหรือว่าวิธีการสังเกตโรคเบาหวานกันก่อนนะคะภาวะอ้วนเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าคือถ้าไม่คำนวณดัชนีมวลกายเนี่ยเรามาดูเรื่องของเส้นรอบเอวก็ได้มีช่วงนึงที่ประเทศไทยต้องรณรงค์เรื่องของคนไทยไร้พุงอะค่ะปกติต้องบอกว่าคนไทยไว้พุงเนาะยิ่งแบบบางทีแบบคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีพุงกันอย่างนี้นะคะเขาก็เลยต้องมีการรณรงค์กันช่วงหนึ่งเรื่องของคนไทยไร้พุงอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราวัดแล้วเนี่ยรอบเอวผู้ชายถ้ามากกว่า90เซนนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเกินเกณฑ์แล้วผู้หญิงเนี่ยมากกว่า80เซนนะคะมีความเสี่ยงแล้วนะสำหรับเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกรรมพันธุ์พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นโรคเบาหวานกันอยู่แล้วก็จะต่อเนื่องนะคะคือมีความเสี่ยงเป็นมากกว่าคนทั่วไปมีโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่นะคะระดับไขมันในเลือดเนี่ยผิดปกตินั่นหมายความว่าพวกระดับคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าตัว HDL เนี่ยมีปริมาณน้อยกว่า35มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างนี้หรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมากกว่า250มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะหรือเคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะเคยได้รับการตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติอย่างเช่นน้ำตาลขณะอดอาหารเนี่ยวัดออกมาแล้ว100ถึง125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างนี้นะคะหรือว่าตัวน้ำตาลสะสม A1C เนี่ยอันนี้ก็ระดับก็จะอยู่ประมาณ 5.7 ถึง 6.4 อย่างนี้เนาะคือถ้ามันเกินเกณฑ์ไปเนี่ยเราก็จะถือว่าอันเนี้ยมีความเสี่ยงหรือว่าจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่สองโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะกลุ่มอาการถุงน้ำดีถุงน้ำในรังไข่พฤติกรรมที่กินเกินเดินน้อยอันนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะคะอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่ อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นเรื่องของโรคเบาหวานชนิดที่2คือจริงๆเนี่ยหลายอย่างประกอบกันค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเร่งเนาะหรือว่าคือเป็นทุนทำให้เราเนี่ยเป็นได้ง่ายกว่าคนอื่นถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสายตรงของเราเป็นเนี่ยก็เหมือนกับเรามีทุนสะสมในการเป็นพอเราไม่ดูแลตัวเองหรือว่าอะไรนิดนึงเนี่ยกระทบมาระดับน้ำตาลของเราก็จะคุมยากก็จะเกิดภาวะเบาหวานได้ง่ายแต่อย่างคนที่ไม่มีกรรมพันธุ์เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยนะคะก็อาจจะแบบเป็นยากกว่าคนที่มีกรรมพันธุ์หรือว่ามีญาติสายตรงเป็นอย่างนี้นะคะคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าญาติสายตรงของเราที่ไม่มีโรคเรื้อรังเหล่านี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีอาการเริ่มแรกนะคะของเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจ๊จะขอดูเวลานิดนึงเอาอย่างนี้หัวข้อตรงเรื่องของเบาหวานเรื่องของอาการเริ่มแรกหรือว่าการเช็คเรื่องของอาการเบาหวานเนี่ยดูเวลาเราไม่น่าจะทันนะคะก็อาจจะต้องยกยอดไปคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าหัวข้อนี้อาจจะค่อนข้างยาวหน่อยเรื่องของเบาหวานเรื่องของการเช็คอาการแล้วก็เดี๋ยวเจ๊จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปดูเรื่องของการอ่านค่าเวลาที่คุณหมอเนี่ยตรวจวัดสุขภาพของเราออกมาแล้วมีค่าไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ไปดูของตัวเองว่าแบบเอ๊ะค่าตรงนี้เป็นยังไงปกติหรือเปล่าตัวนี้คือบ่งชี้ถึงโรคอะไรหรือว่าตัวนี้คือวัดค่าอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะได้ดูไปด้วยกันนะคะแต่ส่วนวันนี้เนี่ยจะดูเวลาแล้วว่าไม่น่าจะทันแล้วนะคะหมดเวลาลงแล้วเนาะก็เอาเป็นว่านะคะยกยอดแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามจะไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอโทษขออภัยมากๆเลยในเรื่องของเวลาเนาะจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าถึงไม่เปิดเพลงเนี่ย1ชั่วโมงก็ไม่ทันอยู่ดีพอเจ๊เปิดเพลงด้วยเนี่ยเจ๊ก็ต้องเวทเวลาให้ดีกว่านี้นะแต่ก็เป็นว่าขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการของเจ๊มา1ชั่วโมงเต็มๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะอย่าลืมนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะกาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแห้งกลางน้ำนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL เนี่ยฝากไปด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆดูแลตัวเองถูกวิธีเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยดูแลได้แน่นอนนะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะร่ำลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
4: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
5: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
4: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศ นางสาวพลอยทะเลลัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออตกาเป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่างสองประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
7: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
6: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาททั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาท รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
4: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 114.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเคลฟเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
16: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหว ดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตา
17: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
18: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวสารปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่21กรกฎาคม2569ซึ่งวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.เนื่องจากยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอันมีลักษณะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐค่ะโดยศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรค1อนุ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542และโดยคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าใช้อำนาจตามมาตรา 15/1 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พ.ศ. 2564วินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีว่าการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ถือเป็นการสละสิทธิ์โดยผลของกฎหมายตามมาตรา18ซึ่งความตอนท้ายของมาตรา18นั้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสรรหาใหม่โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่ไม่ได้ค่ะ
19: เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมถือเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา20วรรค1อนุ5คือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการกสทช.ต่อไปได้ตามในมาตรา20วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2560ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่ากสทช.ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่แต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า4คนโดยบทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะด้านการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 ศาลปกครองสูงสุด จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาค่ะ
18: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบอีโดเนชั่นเพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี1342380738ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
20: และก่อนจากกันในวันนี้ค่ะเรามีสาระความรู้เกี่ยวกับระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์มาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ
21: สวัสดี

0: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
1: ์สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนหน่วยงานผิดสัญญาซื้อขายและติดตั้งระบบไฟฟ้าจะยุติข้อพิพาทด้วยการไก่เกลี่ยในศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้มีที่มาจากการที่กระทรวง A ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน B ให้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับอาคารในหน่วยงานราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในหน่วยงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าต่อมากระทรวง A จึงได้ทำสัญญาจ้างบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดให้ดำเนินโครงการดังกล่าวในวงเงิน10ล้านบาทโดยการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ทดแทนหลอดไฟชนิดเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานและได้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแบ่งออกเป็น4งวดงวดละ2ล้าน5แสนบาทจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ภายในอาคารของกระทรวง A ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนจึงได้ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างตามงวดงานที่กำหนดในสัญญาซึ่งที่ผ่านมากระทรวง A ก็ได้ชำระเงินค่าหลอดประหยัดพลังงานแบบ LEDและค่าจ้างติดตั้งของงานงวดที่1ถึงงวดที่3ให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อถึงคราวที่บริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่4ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายปรากฏว่ากระทรวง A ไม่ยอมชำระเงินตามสัญญาโดยอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน B สำหรับชำระค่าจ้างในงวดสุดท้ายซึ่งบริษัทได้มีหนังสือทวงถามให้ชำระเงินหลายครั้งแต่ต่อมากระทรวง A กลับมีหนังสือปฏิเสธการชำระเงินตามสัญญาจ้างดังกล่าวบริษัทจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดได้ยื่นคำขอแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเนื่องจากต้องการให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็วและลดระยะเวลาการต่อสู้คดีในชั้นศาลศาลจึงได้แจ้งให้กระทรวง A ทราบว่าบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งทางกระทรวงพิจารณาแล้วยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อบริษัทและกระทรวง A ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งกระทรวง A ตกลงชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายที่ยังค้างชำระตามสัญญาให้แก่บริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดจำนวน 2.5 ล้านบาทภายใน45วันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมโดยที่บริษัทตกลงยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่กระทรวง A แต่หากกระทรวง A ผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติลงด้วยความพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
0: กลับเข้า สู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจะมีความเป็นอิสระที่จะจัดทำบริการสาธารณะต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดได้นะคะแต่การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าวก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยนะคะและก็ต้องใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นๆด้วยเพราะว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์นั้นล้วนมาจากภาษีของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะหากมีการนำไปใช้ผิดประเภทนะคะหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาหรืออาจจะนำไปสู่คดีความได้นะคะแล้วก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อประชาชนของหน่วยงานได้ค่ะเอาใหม่นะถ้า432เพราะหากมีการนำไปใช้ผิดประเภทนะคะหรือว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาเกิดเป็นคดีความแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานได้ค่ะวันนี้นะคะวิทยากรของเรานะคะคุณพินทิพย์เกษรสุขีรพิพัฒน์ค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามกรณีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายผ่านคดีปกครองเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณพินทิพย์เกษรค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณพินทิพย์เกษรคะคดีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ค่ะคดีปกครองเรื่องนี้นะคะ
0: ค่ะ
2: ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
0: ค่ะ
2: ของคำวินิจฉัยของศาลปกครองค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ที่จะเป็นการวางมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญนะคะประการหนึ่งนะคะของศาลปกครองค่ะโดยการวางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรมนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็เพื่อป้องกันนะคะ

0: การตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าจะต้องเป็นการเป็นรายจ่ายที่จำเป็นและประหยัดนะ
1: คะ
0: รวมทั้งไม่กระทบต่อฐานะการคลังนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะแล้วรายละเอียดของคดีในเรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างไรคะ
0: ค่ะเรื่องราวของคดีนี้นะคะก็มีอยู่ว่าเทศบาลแห่งหนึ่งค่ะได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจังหวัดแห่งนี้ค่ะก็เป็นจังหวัดที่มีทะเลสวยๆหลายแห่งค่ะก็ขอให้สมมุติชื่อโครงการนี้ว่าโครงการจัดงานโลกทะเลนะคะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: โดยเทศบาลนะคะได้บรรจุโครงการนี้นะคะไว้ในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณด้วยค่ะเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท
1: ค่ะ
0: โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปนะคะซึ่งมีกิจกรรมภาคกลางวันนะคะก็ได้แก่การทำความสะอาดหาดการแข่งขันเรือคายัก
1: ค่ะ
0: การแข่งมวยทะเลค่ะการแข่งขันการตกปลาการนะคะส่วนกิจกรรมภาคกลางคืนนะคะก็จะได้แก่ชมดนตรีวงต่างๆนะคะโดยได้เชิญศิลปินนักร้องชื่อดังมาร่วมแสดงภายในงานด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในการจัดงานจริงนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นเงินจำนวน 299,995 บาท
1: ค่ะ
0: ก็คือขาดไปอีก5บาทค่ะก็จะใช้จ่ายเต็มกรอบวงเงิน 300,000 บาทค่ะคุณเบิร์ต
1: ก็คือใช้งบประมาณเกือบจะพอดีกับการที่ได้ตั้งวงเงินไว้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณเบิร์ตค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็จะมีปัญหาว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าสตง.นะคะคุณเบิร์ตได้ตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลนะคะแล้วก็ได้มีหนังสือแจ้งว่าการเบิกจ่ายเงินค่าแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดังจำนวน 166,000 บาทค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินความจำเป็นและไม่ประหยัดค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: ก็เนื่องจากว่าการจัดงานตามโครงการดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล นะคะ
1: ค่ะ
0: ส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นนะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งแม้จะไม่มีการแสดงของศิลปินนักร้องนะคะก็สามารถที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มท0313.4/W14/1347นะคะลงวันที่19พฤษภาคม2541ค่ะคุณเบิร์ตค่ะในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าวนะคะก็ได้กำหนดให้นะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นนะคะและประหยัดค่ะโดยนะคะโดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะสตง.ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะค่ะให้เทศบาลค่ะดำเนินการหาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินจำนวน 166,000 บาทนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่งคืนคลังเทศบาลด้วยคุณเบิร์ต
1: ค่ะก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วต่อจากนี้ไปค่ะทางเทศบาลเนี่ยเขาได้มีการให้เหตุผลไว้ไหมคะว่าเพราะอะไรคะถึงจะต้องว่าจ้างศิลปินชื่อดังเนี่ยมาแสดงภายในงาน
0: ทางเทศบาลนะคะก็ได้มีหนังสือชี้แจงต่อสตง.นะคะและเสนอความเห็นว่าไม่ต้องหาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินค่ะคุณเบิร์ตนะคะโดยให้เหตุผลว่าอย่างนี้ค่ะว่าการเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าจ้างศิลปินนักร้องนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะถือเป็นการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะจึงไม่เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินความจำเป็นนะ
1: คะ
0: และไม่กระทบต่อฐานะการคลังของเทศบาลค่
1: ะ
0: เพราะมีเงินสะสมเป็นเงินจำนวนกว่า28ล้านบาทค่ะและมีเงินทุนสำรองเงินสะสมอีกจำนวนกว่า8ล้านบาทค่
1: ะ
0: ซึ่งทำให้เทศบาลมีความมั่นคงในระยะยาวค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะเมื่อได้ฟังเหตุผลของเทศบาลแล้วค่ะทีนี้เนี่ยทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะได้มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะเมื่อได้ฟังคำชี้แจงของเทศบาลแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: สตง.นะคะก็ยังยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลเพียงพอค่ะที่จะรับฟังได้ค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: ค่ะทางเทศบาลนะคะก็จึงมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอให้วินิจฉัยกรณีดังกล่าวนะคะซึ่งผู้ว่านะคะท่านก็ได้วินิจฉัยโดยเห็นพ้องกับความเห็นของสตง.ค่ะคุณเบิร์ตคะ
1: ค่ะค่ะและทางเทศบาลค่ะได้มีการดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะจากนั้นนะคะเทศบาลก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ว่านะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ผู้ว่าได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ค่ะ

0: โดยให้เหตุผลว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์นะคะในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์และหน้าที่นะคะรวมทั้งยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะคะหรือเกิดผลกระทบต่อผู้ใดค่ะ
1: ค่ะ
0: อันจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งทางเทศบาลก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์อีกค่ะว่าระเบียบการเบิกจ่ายไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในประเด็นการเบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างนักร้องนักแสดงนะคะในการเรียกเงินคืนก็ควรจะมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดงานนะคะและควรเรียกเงินคืนในจำนวนที่เห็นว่าไม่จำเป็นและไม่ประหยัดเท่านั้นนะคะแต่ผู้ว่าก็ได้ยกอุทธรณ์ค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: คราวนี้นะคะเทศบาลจึงยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองค่ะเพื่อขอให้ศาลนะคะมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ให้เทศบาลดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดค่ะเพื่อที่จะหาตัวผู้รับผิดชดใช้เงินส่งคืนคลังของเทศบาลนะคะ
1: ค่ะ
0: และขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าที่ไม่รับอุทธรณ์และยกคำอุทธรณ์ของเทศบาลค่ะคุณเบิร์ตคะ
1: ค่ะค่ะเมื่อคดีค่ะมาถึงศาลปกครองแล้วนะคะศาลเนี่ยเห็นควรวินิจฉัยในประเด็นใดบ้างคะ
0: ค่ะคดีนี้นะคะก็จะมีประเด็นปัญหาที่ศาลท่านจะต้องวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของผู้ว่าค่ะที่เห็นพ้องกับความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะหรือสตง.
1: ค
0: ่ะโดยให้เทศบาลนะคะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนะคะเพื่อหาผู้ที่จะต้องรับผิดชดใช้เงินคืนเงินส่งคืนคลังเทศบาลนะคะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คะคุณเบิร์ต
1: ค่ะแล้วศาลปกครองค่ะมีคำวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะคดีนี้นะคะศาลครองสูงสุดนะคะท
1: ่
0: านก็พิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าเทศบาลค่ะซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะนะ
1: คะ
0: เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นค่ะคุณเบิร์ตและมีความเป็นอิสระนะคะในการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดการบริการสาธารณะนะคะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังนะ
1: คะ
0: และยังมีอำนาจหน้าที่ของตนเองนะคะโดยเฉพาะตามหลักแห่งการปกครองตนเองนะคะตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะ
1: คะ
0: ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ค่ะซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นนะ
1: คะ
0: แล้วก็มีอำนาจหน้าที่นะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพ.ศ. 2542นะคะและพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ค่ะอันทำให้เทศบาลนะคะมีอำนาจดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายค่ะคุณเบิร์ตค่ะแต่ในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานโลกทะเลนั้นนะคะเทศบาลย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องทำจัดทำกิจกรรมนะ
1: คะ
0: ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะค่ะและถ้ามีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละกิจกรรมนะคะก็ต้องเท่าที่จำเป็นและประหยัดค่ะคุณเบิร์ตโดยคำนึงถึงฐานะการคลังของตนเป็นสำคัญค่ะคุณเบิร์ต
1: ค
0: ่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลนะคะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และเมื่อการดำเนินการโครงการจัดงานโลกทะเลที่พิพาทนะคะเทศบาลก็ได้จัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลนะ
1: คะ
0: ส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลใช่ไหม
1: คะ
0: การจัดกิจกรรมในโครงการจึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะ
1: คะ
0: เพื่อที่จะให้การดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะวัดบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะการที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดให้มีกิจกรรมภาคกลางคืนนะคะซึ่งเป็นการแสดงดนตรีของศิลปินนะคะและเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าการแสดงจำนวนกว่า 160,000 บาทนั้นนะคะเห็นได้ว่านะคะการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีดังกล่าวมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิงเฉพาะแก่ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีของศิลปินนะคะมิได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลนะ
1: คะ
0: ส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยตรงค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะคุณมินิภาเกศรคะแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะกิจกรรมการแสดงดนตรีเนี่ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: กิจกรรมดังกล่าวนะ
1: คะ
0: จึงไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: ค่ะและหากเทศบาลไม่จัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีนะ
1: คะ
0: โดยจัดเพียงกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเช่นกิจกรรมการทำความสะอาด หาดการแข่งขันเรือคยักการแข่งมวยทะเลนะคะการแข่งขันการตกปลานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะ
1: คะ
0: ก็สามารถที่จะทำให้การดำเนินโครงการจัดงานโลกทะเลนะคะบรรลุวัตถุประสงค์ได้คุณเบิร์ตดังนั้นนะคะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายการแสดงดนตรีของศิลปินค่
1: ะ
0: จะเป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่คำนึงถึงความจำเป็นและความประหยัดค่ะค่ะทั้งนี้นะคะก็ตามข้อ67ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547ค่ะคุณเบิร์ตรวมทั้งหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะคะฉบับลงวันที่19พฤษภาคม2541ที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นเนี่ยค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นนะคะคำวินิจฉัยของผู้ว่าค่ะที่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของสตง.นะ
1: คะ
0: ที่ให้ทางเทศบาลนะคะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนะคะก็เพื่อที่จะหาตัวผู้รับผิดชดใช้เงินค่ะคุณเบิร์ตในส่วนของที่เป็นค่าแสดงของแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดังอะค่
1: ะ
0: จำนวน 166,000 กว่าบาทนะคะคุณเบิร์ตเพื่อนำส่งคืนคลังของเทศบาลนะคะจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ตศาลปกครองสูงสุดนะคะจึงมีคำพิพากษายกฟ้องค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะ
0: และถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจที่อยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมได้จากคดีศาลปกครองสูงสุดหมายเลขแดงที่ออ่าน710/2568ค่ะ
1: ค่ะค่ะจากแนวคำวินิจฉัยในคดีนี้ค่ะคุณพินทิพย์เกษรค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมอีกสักนิดไหมคะ
0: ค่ะคุณเบิร์ตคะ
1: ค่ะ
0: ก็จากคดีดังกล่าวนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารนะคะการจัดการบริการสาธารณ
1: ะ
0: การบริหารงานบุคคลการเงินการคลังนะคะเป็นของตัวเองนะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตั้งไว้นะ
1: คะ
0: เพื่อการจัดทำบริการสาธารณะนะคะก็จะต้องมีความระมัดระวังค่ะคุณเบิร์ตค่ะค่ะโดยกิจกรรมที่จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณนะคะก็จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยตรงค่ะคุณเบิร์ตค่ะ
1: ค
0: ่ะโดยเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัดนะคะรวมทั้งว่าคำนึงถึงฐานะการคลังของตนเป็นสำคัญด้วยค่ะ
1: ค
0: ่ะกล่าวคือนะคะเป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องจัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะ
1: คะ
0: หากกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายใดที่ไม่จำเป็นนะคะต้องมีหรือหากขาดไปก็ยังบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะคุณเบิร์ตก็อาจจะเข้าข่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ประหยัดได้ค่ะคุณเบิร์ตคะ
1: ค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณพินทิพย์เกษรสุขิรพิพัฒน์วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่วันนี้นะคะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณเบิร์ตค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube สำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะ
2: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพระหยายาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์098279-0903และ098-279-0914ในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AI พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ำในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาตการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาลชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Go with the Future สืบสานวิถีสายน้ำดังสรรอนาคตยั่งยืน

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
4: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630081-133-0630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
5: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
6: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156
7: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี้ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111
6: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
8: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
10: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
11: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
12: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังโบแมนว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้โบแมนแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็โบแมนคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสันยูบ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสันบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค่ะเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพระสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพระสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่ได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพระสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพระสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพระสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพระสอนก็งึดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสงค์ก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวประสงค์ก็มักตรงนี้ล่ะสาวประสงค์ก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเที่ยนะสาวประสงค์ไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะก็จะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะเมื่อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่น่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติแหละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจัก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผู้ส่งก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผสมได้แค่บอกได้แค่แนะนํานะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผสมอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ํามังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวผสมได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผสมบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผสมใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผสมก็เว้าคําเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: ฮัลโหลครับ
3: สวัสดีครับคุณชูศักดิ์ใช่ไหมครับ
2: ครับใช่ครับ
3: ผมหนุ่มอนามัยนะครับ
2: ฮัลโหลครับ
3: ครับผมคุณชูศักด
2: ิ์ครับ
3: คุณชูศักดิ์ดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณใช่ไหมครับ
2: อ๋อใช่ครับผม
3: ก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเหรอครับ
2: ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องพวกภูมิแพ้ครับมีภูมิแพ้ผื่นขึ้นที่แถวหน้าครับแล้วก็อาจามบ่อยอะไรประมาณนี้ฮะแพ้ฝุ่นคุณหมอก็ตอนแรกก็มองไอ้ที่ผื่นขึ้นอันนี้ครับว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับครับ
3: แล้วมีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับ
2: อย่างอื่นตะกี้นี้ก็เป็นเกาต์มีปวดเกา
3: ต์ปวดที่บริเวณขาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับบริเวณหัวไม่เท้าครับหัวไม่เท้า
3: คุณหมอวินิจฉัยเกาต์เนี่ยเขาวินิจฉัยจากอะไรครับผลเลือดหรือเปล่าครับ
2: วินิจฉัยจากกรดยูริกครับตอนที่ไปหาคุณหมอนั่น8ประมาณ 8.3 เนี่ยครับ
3: 8.3 ซึ่งปกติเขาไม่ให้เกิน7เนาะ
2: ครับ
3: ครับผม 8.3 เลยเหรอครับแล้วมันปวดมากไหมตอนที่ขึ้น 8.3 นะครับ
2: โอ้แทบเดินไม่ได้เลยครับผม
3: บริเวณขาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช
3: ่แล้วคุณหมอก็ให้ยามากิน
2: ก็ให้ยามาทานครับประมาณได้ไม่ถึงเดือนนะครับ
3: แต่ได้ทานน้ำมังคุดร่วมด้วยใช่ไหมครับหรือยังไง
2: ร่วมด้วยครับพอดีแฟนเขาซื้อมาแล้วก็เอามาให้ลองทดลองทานดู
3: ครับแสนสุวรรณขวดสีทองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ขวดสีทอง
3: ทานคู่กับยาคุณหมอใช่ไหมครับ
2: คู่กันครับ
3: ครับผมแล้วเป็นยังไงไปตรวจเดือนถัดมานะครับ
2: พอเดือนถัดมายูนิตลดลงครับลดลงเยอะเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3: เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับ 8.3 แล้วมันลดลงเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้เหลืออยู่ 6.2 นะครับ
3: 6.2 เลยเหรอ
2: ครับ
3: แล้ว
2: เดือนหนึ่ง
3: ทานน้ำมังคุดแสนสุวรรณมาเดือนหนึ่งร่วมด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่
3: แล้วอาการแพ้กับสะเก็ดเงินล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ลดลงนะฮะแล้วก็ผิวก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องจามเรื่องอะไรเงี้ยที่ว่าตื่นเช้ามาต้องจามอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้ว
3: ไม่มีอาการจามเลยแต่ก่อนจะจามทุกวันเลยเหรอครับ
2: ครับครับ
3: แล้วสะเก็ดเงินล่ะครับมันเนียนขึ้นไหมหรือยังไง
2: ก็ลดลงนะฮะก็ไม่ดีขึ้นนะครับรู้สึกดีขึ้นนอนหลับก็สบายฮะแต่นี้รู้สึกเหมือนนอนหลับได้เต็มอิ่มมาก
3: อาการปวดข้อก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับตอนนี
2: ้มันยังไม่มีแล้วครับผม
3: แต่รู้สึกว่าผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นเหรอครับ
2: ครับดีขึ้นครับ
3: ขอทราบข้อมูลคุณชูศักดิ์เพิ่มเติมนะครับคุณชูศักดิ์ชื่อจริงๆว่าอะไรครับ
2: ชื่อชูศักดิ์ฮะพจน์มณีรัตน
3: ์ครับคุณชูศักดิ์ทำงานที่ไหนครับ
2: ทำงานเป็นวิศวกรอยู่บริษัทกรณิตก่อสร้างครับ
3: สรุปแล้วคุณชูศักดิ์มีปัญหาเรื่องเกาเนาะ
2: ครับ
3: สะเก็ดเงินแล้วก็ภูมิแพ
2: ้ครับผม
3: ดีทั้ง3กลุ่มอาการเลยเหรอครับหลังจากดื่มแสนสุวรรณไปแล้ว
2: ดีขึ้นเลยครับ
3: ครับผมรับรองได้ใช่ไหมครับ
2: ครับตอนนี้ก็ยังดื่มอยู่เรื่อยๆประจำครับก็วันละแก้วที่ว่ามากับขวดนะฮะ
3: ขอบคุณนะครับคุณชูศักดิ์นะครับที่ให้ข้อมูลนะครับ
2: ครับครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0 9 7 9

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: จริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: สวัสดีค่ะ
0: ใช่คนที่สั่งน้ำมังคุดแซนสุวรรณหนึ่งลังไหมครับ
2: อ๋อใช่ค่ะ
0: ขอชื่อที่อยู่ด้วยครับ
2: แม่สวนนะคะนารีค่ะ64หมู่6ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แม่ค่ะ64ปีค่ะแม่เป็นเบาหวานแล้วก็ที่ได้ดื่มเพราะว่าแม่มีเลือดออกในกระเพาะอาหารก็เลยมีคนแนะนำให้ลองดื่มไอ้แซนสุวรรณดูนะคะดื่มไป6ขวดแล้วค่ะจริงๆคืออาการแม่ดีขึ้นตั้งแต่ดื่มขวดแรกนะคะที่แสบร้อนท้องมากๆแกก็บอกมันเริ่มดีขึ้นนะคะแกก็กินมาเรื่อยๆตอนนี้กินมา6ขวดแล้วแกก็สามารถกินอาหารที่ว่าลดจัดขึ้นได้นะคะก็ไม่มีอาการปวดท้องแล้วแกก็อยากกินต่อนะคะก็มีภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ท่าใจกินแกก็จะหอบขึ้นนะคะแกบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้จามเนาะค่ะก็ไอก็ไม่ค่อยไอถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้าอากาศเปลี่ยนนิดหนึ่งแกก็จะไอจะจามมีน้ำมูกทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะแล้วก็เป็นเบาหวานแต่เบาหวานก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็เห็นว่านอนหลับดีขึ้นนะคะนอนหลับดีขึ้น
0: ครับผมสั่งทั้งหมด1ลังนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับจะเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

เพลงจากต้นฉบับแบบนี้ปัจจุบันนี้ก็หาฟังได้ยากนะคะแต่ท่านจะฟังได้จากรายการลูกทุ่งแสนสวรรค์โดยพนิคลายแก้วที่จะหยิบเอามาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยโอ้ยคนไทยเรานี่เป็นเยอะซะเหลือเกินแล้วก็อายุของคนไทยจะอยู่ในช่วง 20-79 ปีนั่นหมายถึงอายุน้อยๆก็เป็นเบาหวานได้มีถึงร้อยละ8คนที่เป็นเบาหวานนั่นหมายถึงใน100คนจะพบผู้ป่วยเบาหวานประมาณ8คนและจำนวนมากกว่าครึ่งไม่ทราบว่าตนเป็นเบาหวานวันนี้สาระสุขภาพจากหนุ่มอนามัยเราจะมีเรื่องของโรคเบาหวานมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือไม่ก็ฟังได้จากช่วงเวลาตรงนี้และท่านใดที่เป็นอยู่เราก็จะได้รู้วิธีการดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นเชิญติดตามรับฟังในช่วงนี้ค่ะ

0: มังคุดสกัด
1: โรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพจนเกิดน้ำตาลสะสมในเลือดปริมาณมากหากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานอาจจะทำให้อวัยวะต่างๆเสื่อมเกิดโรคและอาการแทรกซ้อนขึ้นอาการของโรคเบาหวานโรคเบาหวานในระยะแรกจะไม่แสดงอาการผิดปกติบางรายอาจตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อพบภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วอาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดอาจมีความคล้ายกันซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่คือกระหายน้ำมากปากแห้งปัสสาวะบ่อยหิวบ่อยน้ำหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติสายตาพร่ามัวเห็นภาพไม่ชัดรู้สึกเหนื่อยง่ายมีอาการชาโดยเฉพาะมือและขาบาดแผลหายยากทั้งนี้อาการของโรคเบาหวานประเภทที่1จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่2จะแสดงอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปส่วนโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์มักเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 24-28 สัปดาห์สาเหตุของโรคเบาหวานโรคเบาหวานมีหลายประเภทสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทคือเบาหวานประเภทที่1เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เบาหวานประเภทที่2เกิดจากที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้หรือเกิดภาวะการดื้ออินซูลินและเบาหวานขณะตั้งครรภ์ซึ่งเป็นโรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์จากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนโดยที่ผู้ป่วยไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนการวินิจฉัยโรคเบาหวานแพทย์จะสอบถามอาการผู้ป่วยประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวการตรวจร่างกายและที่สำคัญต้องอาศัยการตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหลักการรักษาโรคเบาหวานการรักษาผู้ป่วยเบาหวานในประเภทที่1จำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนในร่างกายด้วยการฉีดยาเป็นหลักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสมในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่2หากเป็นในระยะแรกๆสามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักหากอาการไม่ดีขึ้นแพทย์อาจให้ยาควบคู่ไปด้วยหรือฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทนเช่นเดียวกับโรคเบาหวานชนิดที่1สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ควรเข้าฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรกพร้อมทั้งควบคุมอาหารที่รับประทานการออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดแผลเบาหวานขึ้นที่เท้าแพทย์อาจให้ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเฝือกหรือผ้าพันแผลเป็นต้นหากแผลเริ่มมีลักษณะรุนแรงขึ้นแพทย์อาจวางแผนการรักษาตามเหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของแผลเบาหวานที่เป็นทั้งนี้หากรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นแพทย์อาจต้องตัดอวัยวะทิ้งเพื่อป้องกันการลุกลามภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นโรคที่ส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติหากไม่มีการควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหาร

0: และดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานานจะส่งผลต่อเส้นเลือดที่นำสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆทั้งโรคแทรกซ้อนชนิดที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดเล็กเช่นเบาหวานขึ้นตาโรคไตหรือโรคแทรกซ้อนชนิดที่เกี่ยวกับเส้นเลือดขนาดใหญ่เช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตันรวมไปถึงโรคแทรกซ้อนที่ระบบประสาทและที่สามารถทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนนอกจากนี้สตรีมีครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษและการแท้งบุตรได้กินอย่างไรถึงจะควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมอาหารมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาโรคเบาหวานซึ่งคนเป็นเบาหวานมักจะละเลยในเรื่องของอาหารการกินโดยอาจคิดว่าเมื่อได้กินยาแล้วคงหายเหมือนกับโรคทั่วไปซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาดซึ่งการใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ดังนั้นการควบคุมอาหารและรู้จักเลือกกินอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกสัดส่วนกับความต้องการของร่างกายก็ถือเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาและป้องกันโรคเบาหวานได้โดยอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแบ่งง่ายๆเป็น3ประเภทได้แก่ 1. อาหารที่ไม่ควรรับประทานพวกน้ำตาลทุกชนิดเช่นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลก้อนน้ำผึ้งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมเช่นน้ำเก๊กฮวยน้ำลำไยชาเขียวน้ำอัดลมกาแฟปรุงสำเร็จและขนมหวานต่างๆผลิตภัณฑ์นมได้แก่นมข้นหวานนมปรุงแต่งรสหวานโยเกิร์ตปรุงแต่งรสชาตินมเปรี้ยวผลไม้กวนผลไม้แช่อิ่มอาหารที่ปรุงด้วยไขมันอิ่มตัวเช่นไขมันสัตว์ไส้กรอกหมูสามชั้นน้ำมันมะพร้าวแกงกะทิไขมันนมเนยครีมเนื่องจากอาหารเหล่านี้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานเพราะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นรวดเร็วซึ่งเป็นอันตรายจึงควรหลีกเลี่ยง 2. อาหารที่รับประทานได้ไม่จำกัดปริมาณได้แก่พวกผักก้านผักใบผักใบเขียวทุกชนิดควรรับประทานทุกวันและทุกมื้อให้หลากหลายชนิดใน1วันอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่แคลอรี่ต่ำและมีใยอาหารสูงทำให้การดูดซึมน้ำตาลช้าลงอีกทั้งใยอาหารยังช่วยดูดซับน้ำตาลไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วเกินไปทำให้ร่างกายสามารถดึงน้ำตาลไปใช้ได้พอดีได้แก่พวกผักกาดคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งตำลึงบวบมะเขือฟักแตงกวาน้ำเต้าถั่วฝักยาวถั่วงอกจะรับประทานในรูปแบบของผักสดหรือผักต้มก็ได้แต่ไม่แนะนำในรูปแบบของน้ำผักปั่นโดยเฉพาะน้ำผักปั่นแยกกากทำให้เราได้รับใยอาหารไม่ได้มากเท่าที่ควร 3. อาหารที่รับประทานได้แต่ต้องจำกัดปริมาณอาหารประเภทข้าวแป้งโดยอาหารจำพวกแป้งจะถูกย่อยเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลและเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายผู้เป็นโรคเบาหวานจึงไม่ควรงดหรือจำกัดจนเกินไปควรได้รับให้เหมาะสมกับแรงงานและกิจกรรมที่ทำการจำกัดข้าวหรือแป้งมากเกินไปกลับเป็นผลเสียเพราะระดับน้ำตาลในเลือดอาจต่ำเกิดอาการหิวส่งผลให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ผลไม้แต่ละชนิดจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกันจึงควรหลีกเลี่ยงผลไม้หวานจัดเช่นลำไยทุเรียนมะม่วงสุกองุ่นถึงแม้ว่าผลไม้จะมีน้ำตาลแต่ก็ยังมีวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจึงไม่ควรงดแต่ควรกินตามปริมาณที่กำหนดโดยแนะนำว่าสามารถกินได้วันละ 2-3 มื้อในปริมาณ 7-8 ชิ้นการจะควบคุมโรคเบาหวานให้อยู่หมัดจำเป็นต้องลดทั้งหวานมันเค็มและเพิ่มผักรวมถึงออกกำลังกายสม่ำเสมอดูแลทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆกันซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะดูแลสุขภาพของเราได้อย่างยั่งยืน
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: แม่ได้ฟังแบบนี้แล้วถ้าเลือกได้เราก็ไม่อยากจะเป็นนะคะเพราะว่ามันก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันส่วนเนื่องการเป็นโรคเบาหวานมันก็มาจากพฤติกรรมของการบริโภคของเรานี่เองไม่ว่าจะเป็นการชอบอาหารที่หวานจัดมันจัดของหมงของหวานหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มน้ำหวานนี่น้ำตาลยังไม่พอนะคะต้องมีนมข้นเข้าไปอีกกะทิเติมเข้าไปอีกกินเป็นประจำนานๆเข้ามันก็นำมาซึ่งการเป็นเบาหวานได้สำหรับท่านที่เป็นแล้วเราก็ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์นั่นก็สามารถที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้เหมือนกันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค
3: ์ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสวรร
4: ค์
0: ขออนุญาตสอบถามนะครับถึงปัญหาสุขภาพหลังจากได้ดื่มน้ำมังคุดแสนสวรรค์ไปแล้วนะครับก่อนดื่มนะเขามีปัญหาสุขภาพเรื่องอย่างครับ
4: ปวดขาค่ะมันแบบว่ามันออกห้อนนะคะแต่นี้มันก็ดีขึ้นค่ะตรงข้อนะคะ
0: บวมป่ะครับมีอาการบวมไหม
4: จ้า
0: บวมบริเวณคอขามันป่ะครับ
4: ค่ะ
0: อืม
4: แต่ว่ามันดีขึ้นแล้วค่ะทันกลับไปแล้ว
0: ครับผม
4: ดีขึ้นแล้วก็นอนหลับดีค่ะกินเหยียบเบิดขวัญแล้วล่ะค่ะ
0: ครับผมกินเท่าไหร่หลายปันได
4: เท่าไหร่20ซีซีนะคะ
0: 20ซีซีก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นนะครับ
4: จ้าจ้า
0: ครับมันกินแล้วมันเป็นยังไงครับมันมีอาการแรกๆมันมีปัญหาอย่างบ
4: ่มันปวดขานั่นแหละค่ะปวดขาปวดข้อมันบวมนะคะมันออกห้อนนะมันก็ดีขึ้นค่ะ
0: อืมมันบ่อะไรมันบ่ครับ
4: บ่ค่ะบ่เป็นอย่างเลยค่ะ
0: บ่เจ็บตื้มเนาะ
4: ตอนแรกๆมันก็ปวดหลายกว่าเก่าน้อยนึงอะค่ะ
0: อ๋อปวดเพิ่มขึ้นนิดนึงมันบ่จอกแรกๆมันบ
4: ่จ้า
0: ๆอ๋อหลังจากนั้นมันรู้สึกว่ามันต่างมันหยุบลงป่ะครับที่มันบวมอยู่นะครับ
4: จ้ามันดีขึ้นนะคะ
0: จะกินไปแค่ขวดนึงเน
4: า
0: ะ
4: เอามาส่งได้ก่อนค่ะมืออื่น
0: นะแมนครับเดี๋ยวไปส่งให้มืออื่นนะครับ
4: จ้าเอามาล้างจังหน่อยเลยจ้าค่ะ
0: ครับกินไป4วันเนาะ
4: จ้า
0: แมนบ่แล้วมันดีขึ้นมันบ่ย่างคล่องขึ้นติครับ
4: จ้า
0: แล้วเรื่องอื่นล่ะครับมีปัญหาอย่างอื่นนําบ
4: ่เกิดปวดท้องแล้วกันเป็นอันนี้แพ้พื้นฐานพวกกุ้งพวกอย่างนี้ค่ะ
0: แพ้อาหารทะเลมันบ่ครับหรือว่ากุ้งอีสกุ้งน้ำจืดแพ้บ่ครับ
4: จ้ะ
0: กุ้งน้ำจืดแพ้บ่กุ้งกล้ามกราม
4: กุ้งมันจ้ากุ้งง่ายๆค่ะกุ้งตัวง่ายๆนะคะ
0: กุ้งบ่ว่าน่ะบ่ว่ากุ้งทะเลกุ้งน้ำจืดกับแพ้เหมือนเป็นบ่ครับ
4: จ้ะ
0: กินแล้วสิเป็นจังได๋ครับมีอาการไหนท่านกินกุ้ง
4: มันคันจ้ะ
0: คันขึ้นเลยมันบ่
4: จ้ะ
0: บาดนี่เป็นยังไงครับกินแล้วมันช่องต่างบ่ครับสําหรับอาการแพ้นี
4: ่ตอนนี้ยังบ่ได้กินกุ้งบ่กล้ากิน
0: ยังบ่กล้าลองมันบ
4: ่จ้ะ
0: คือบอกว่านอนหลับดีครับนอนหลับดีขึ้นติ
4: จ้ะนอนหลับดีขึ้นค่ะ
0: แต่ก่อนนั้นบ่ค่อยหลับติครับ
4: แต่ก่อนมันบ่ค่อยหลับนี่ครับกุ้งก็ยังบ่หลับเลยค่ะ
0: เครียดมีเรื่องเครียดบ่ครับโดยจังใด
4: บ่ค่ะบ่ได้เก
0: ลียดเนี่ยตั้งติดเป็นนิสัยบ่ง่ายๆบ่ครับ
4: วันที่กินยานี่คือเลยหลับดีตั้งแต่2ทุ่มนี่เที่ยวจะ3ทุ่มนี่แหละค่ะนอนกลางนั่นโรงพยาบาลนี่นะคะ
0: ครับผม
4: หลับดีค่ะหลับดีหลับดีขึ้นด้วย
0: ครับตื่นขึ้นมาก็สดชื่นมันบ่ตื่นเวลาใดครับบัดนี้ปกติตื่นเท่าไหร
4: ่ตื่น 5:00 น.ค่ะ
0: เป็นเวลาปกติอยู่แล้วมันบ่ครับ
4: จ้า
0: สุดปัดเลยมันบ่นอนหลับบ่ค่อยบ่ได้หูเมียตอนกลางดึกอีหยังมันบ่หรือจังได
4: ๋มันก็หูเมียธรรมดาล่ะค่ะ
0: โอ้มันก็มีบ้าง
4: กลางดึกนี่จ้า
0: อ๋อแต่ว่ามันแห่งหลับได้สนิทใจ
4: จ้า
0: ก็เลยสั่งอีก6ขวดเนาะครับเนาะ
4: จ้าเพิ่มอีก6ขวดได้อย่างแน่น่ะค่ะนุ่ม
0: มีสบู่มียาสีฟันมีกาแฟไปให้น้ำครับเดี๋ยวสิไปส่งด้วยตัวผมเองนะครับเด้อ
4: สบู่จากก้อนนะคะ
0: สบู่1ก้อนครับไปเป็นตัวอย่างก่อนสบู่มังคุดน้ำนมแพะยาสีฟันสมุนไพรชาโคมีนัทแล้วก็กาแฟมังคุดสมุนไพรดีเอ็นครับ
4: 2,200แม่นบ่คะ
0: แม่นครับที่ว่าปวดที่คอนี่ปวดมาโดนบ่ได้แล้วครับ
4: โอ้ปวดมาโดนแล้วค่ะ
0: กลับไปหาหมอเรื่อยมันบ่ครับ
4: ไปหาหมอก็บอกให้กินยา
0: อืมกินกับใครมา
4: จ้ะแล้วกินกับเจ้าไปกันเจ้ากินกับปวดอีกค่ะ
0: โอเคคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยู่เนาะครับเนาะ
4: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับ
4: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับที่ช่วยอธิบายถึงการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวัสดิ์ขอบคุณนะครับ
4: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: น้ำมังคุดแซนสวัสดิ์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5 ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
6: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
7: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดนำน้ำแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายจะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเหรอที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อย่าเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อย่าเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมูเ

0: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ป้าประไทยจ้ะยายไทยอ่ะประกายุ68 69แล้วปวดเข่าแล้วก็เจ็บหน้าอกนอนไม่หลับปวดหัวจุ๊บปวดข้างเลยเป็นปวดทั้งวันทั้งคืนเลยเนินตอนนอนตื่นมาก็ปวดกลางวันก็ปวดท่าจะยาโยบพวกยามองอะไรนะเอาปวดข่าวก็มันร้อนหน้าอกเลยเป็นมานานแล้วหลายปีแม่กินจังหลายอย่างมาแล้วอาหารเสริมกินจนโอ้ยมันแน่นเลยมันปวดจุ๊บปวดแล้วก็ร้อนแล้วแม่ก็ไปหาหมอกินยาลดกรดอะไรก็ไม่หายหมดขวดกว่าปวดโอ้ยปวดแม่นอนไม่ได้เลยปวดแท้มันเป็นอะไรเนาะพอตื่นเช้ามาหายเลยดีมากเลยแน่นหน้าอกก็ค่อยหายจ้าดีขึ้นจ้ะเป็นต้อด้วยเป็นต้อกระจกด้วยแบบตาน้ำตาไหลทั้งวันมันไม่มีคันเลยมันหายแล้วหายคันสองขวดเองดีขึ้นเลยสบู่ก็ใช้ดีนี่ใช้ดีมากเลยฟองเยอะหอมด้วยดีใจป้าขอบคุณมาก
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแสนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสรคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสรมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแสนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัชสรก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัชสรขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั่นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัชสรไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั่นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัชสรก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัชสรก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัชสรก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนําเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัชสรเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัชสรบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัชสรน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัชสรก็งึดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัชสรก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัชสรก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางทีนะสาวพัชสรไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะก็จะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือบ่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟกาแฟสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัชสรน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัชสรก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัชสรเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัชสรก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัชสรก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยแหละค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผู้ฟังก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผสอนอยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอีหยังจังซี่นะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอีหยังจังซี่เออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวผสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจไหนเพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีมีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผสอนก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณสวัสดีค่ะอันนี้คุณแม่หน่อยเนาะ
1: จ้า
0: คุณอ่านคุณแม่หน่อยนามสกุลยังค่ะ
1: นามสกุลน้ำไทยจันทร์บ้านเลขที่66หมู่12ตำบลพระบาทหน้าสิงห์อำเภอปัตตนาวาสี
0: จังหวัดหนองคายเนาะ
1: จ้า
0: อ๋อจังหวัดหนองคายค่ะเมื่อนี่เนาะน้ำมังคุดแสนสุวรรณนะคะอยากโทรมาสอบถามว่าก่อนที่แม่สิมีอาการเนี่ยมีเป็นอีหยังมาคือได้อยากมากินน้ำมังคุดแสนสุวรรณเฮาเนี่ยค่ะมีปัญหาสุขภาพด้านใดมาแม่ซอยเว้าให้หนูฟังได้ค่ะเว้าให้ท่านผู้ฟังทั้งบ้านได้ฟังอะค่ะ
1: สุขภาพที่แรกน่ะมันเป็นขาอ่อนแห้งขาอ่อนแห้งแล้วก็ปวดน้ำคอน้ำกระดูกพอยกมังได้กระดูกยกมังได้ปวดเบิดบัดไม่กินแล้วมันก็ไม่ออก
0: เป็นมาโดนปะใดเนาะกระดูกอ่อนแรงเนี่ยคุณแม
1: ่โอ้ยเป็นมาตั้งแต่บอนพ่อสอ56คุณบ่เน
0: า
1: ะบาด
0: นี้โอ้ก็ประมาณ10กว่าปีเนาะบัดที่นี่อายุเท่าใดแล้วคุณแม่หน่อยนะตอนเน
1: ี้
0: ย
1: อายุบ่
0: จ้า
1: อายุเดี๋ยวนี้76
0: 76โอ้กระทรงเบาแข็งแรงอยู่ได้ล่ะเนาะทรงได้ยินได้อย่างปกติอยู่ได้ล่ะเนาะ76เสียงคือสาวอยู่บ่ได้เสียงคือผู้เฒ่าแม่คุณแม
1: ่โอ้ตอนแรกอ่ะเอามากินขวดนึงก่อนได
0: ้โอ้สั่งขวดนึงเนาะสั่งขวดนึงลองไปกินเบิ่งก่อนว่ามันเป็นจังได๋ที่นี่เป็นอาการจังได๋กินขวดแรกแม่เว้าให้ท่านผู้ฟังฟังแหละ
1: กินขวดแรกปั๊บโอ้ทรงมีแห้งขึ้นบัดนี้ย่างขาก็เซาอ่อนปวดกระเป้าปวด
0: กินขวดเดียวน่ะ
1: แมนมันหูจักแต่เอ้ากินขวดแรกคนละ
0: โอ้แสดงว่าของเพิ่นดีแท้ๆเนาะแสนสุวรรณน่ะแสดงว
1: ่า
0: ค่ะยอมรับเลยว่าสินค้าเพิ่นดีตัวนี้บ่ได้โฆษณาเนี่ยยังขายได้ประจําได้แม่ของตัวแสนสุวรรณน่ะ
1: ตะกี้มองสาขาเพิ่นนั่นก็อยู่บ้านพระบาทนี่ล่ะของย่ายใหม่เห็นแม
0: ่ค่ะ
1: เพิ่นเป็น
0: อยู่อำเภอรัตนะเนี่ยเนาะอยู่พระบาทนะสิงห์เนี่ยเนาะอยู่บ้านอย่างแม
1: ่อยู่อันอยู่บ้านพระบาทนั่นล่ะ
0: อยู่บ้านพระบาทเลย
1: จ้ะผู้เพิ่นขายแต่ว่าแม่นั่นก็อยู่บ้านพรสวรรค์กับบ้านเดียวกันละเพิ่นหักแบ่งออกมุ่นเองแยะซื้อแบ่งหมู่บ้าน
0: โอ้ค่ะที่นี่กินแล้วกับแม่ก็เลยไปซื้อใหม่อีกเท่าไหร่อีกจะขวดบ่ที่น่ะ
1: ไปซื้อบัตรรุ่นนี้เลยซื้อ3ขวดเด้บัตรที่นี
0: ่โอ้ซื้อ3ขวดเอ้าบัตรที่นี่อันแสดงว่าดีแท้เนาะแล้วบัตรที่นี่3ขวดก็บ่แม่น3ขวด 1,000 เนาะ3ขวด 1,100 มันบ่แม
1: ่เออ3ขวด 1,100 นั่นล่ะต้องแถมสบู่ให้ก่ออ
0: ๋อเพิ่นแถมสบู่ให้1ก้อนแต่สบู่มังคุดเนาะจ้ะ
1: แม่นมัน
0: โอ้แม่ก็เลยเอามากินใหม่บัตรที่น่ะ
1: โอ้บัตรนี้มากินก็เลยบอกหมู่โอ้ยพวกนั้นก็จมว่าโอ้ยเป็นย่างไปเป็นขาอ่อนๆหรือบอกโอ้ยไปซื้อน้ำมันคุดน่ะมากินเบิ่งไข่ดูนี่ว่า
0: ค่ะ
1: บอกว่าตัวตะกี้เดี๋ยวนี้ข่อยย่างได้ว่าคุณคนเพิ่นก็ไปเสียเพิ่นก็ไปซื้อเพิ่นก็ว่าดีมากินไปกินมาไข่หวานนึงแม่สั่งเป็นลัง 4,000 กว่าบาทตัว
0: โอ้กินตอนแรกจากขวดนึงเนาะขวดนึงมา3ขวดบัดที่นี่สั่งเป็นปลั้งเลยเนาะ12ขวด 4,000 กว่าบาทจ้ะ
1: 4,000 กว่าบาท
0: แสดงว่าดีแท้ล่ะไปค่ะ
1: ตอนนี้ก็บ่มากินกับแม่มันก็เปลืองตัวลูกเต้าอีกสิได้ก็ลังมาเอาไปกินน้ําเห็นมันดีเนาะ
0: โอ้
1: โหจุ่มนั่นน่ะ
0: ก็คือว่าแม่ซื้อมาเนี่ยลูกก็มาขอกินน้ําลูกว่ากินแล้วคือดีขึ้นแท้แต่บ่ซื้อเนาะก็เลยขอโอ้เอา
1: คุกจุ่มนั่นน่ะ
0: ถ้าคุณแม่อันถ้าสมมุติว่าเนี่ยคนเขาได้ยินเนี่ยอยู่อำเภอรัตนะเนี่ยอยู่บ้านพระบาทหน้าสิงห์เนี่ยเขาได้ยินแม่หน่อยเว้าออกในวิทยุนะยืนยันมันบอกว่าเป็นกลิ่นแท้มันบอกค่ะ
1: โอ้ขยินแท้ละพี
0: ่เออถ้ามีคนไปถามบางสิเนาะก็ถามได้มันบอกแม
1: ่โอ้ยเปลี่ยนสิบ่ได้สิแพงไว้เฮ็ดหยัง
0: อยู่ที่อันตำบลพระนาดาสิงห์เนาะอำเภอรัตนวาปีนี่ล่ะผู้ใดฮู้จักแม่น้อยก็มาถามได้ว่ากินแท้บ่ดีแท้บ่เนาะแม่น้อยก็สิได้เว้าสู่ฟังหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงนะคะมีอาการเดี๋ยวที่แม่น้อยเว้าไปเมื่อกี้เนี่ยเนาะก็คือสามารถไปสอบถามได้แม่นบ่คะแม่
1: เพราะมันดีหลายอย่างตัวละ
0: จ้ะ
1: โอ้ตะกี้เป็นฤทธิ์สะดวงอันฤทธิ์สะดวงดาขอโทษเด้อ
0: จ้าม
1: ันน้อยซุ้มซุมันก็ดีไหม
0: ค่ะค่ะ
1: ลูกนี่สะดวงก็ดีแต่ เป็นน้ำเฮากินหลายกับบ่จักเนาะท่านกินหน่อยก็อาจมันสิบ่ดีนี่กินบักหลายเว้ยล่ะซื้อฮอดกินย่างก็ซื้
0: อเฮากินเฮากินทุกอย่างมันก็สิปรับสมดุลในร่างกายนะคะให้ดีจากการที่ว่าเฮาสิกินว่าให้แขนขาอ่อนแรงบ่ที่หนักไปเรื่องฮอด24ดวงพร้อมเรื่องการระบบขับถ่ายพร้อมมันจะดีภายในไปเบิดเลยได้แม่ผิวพรรณนี่ก็สิดีเด้เต็งตังคนที่กินกินน้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยค่ะแม่เพิ่นก็สิผิวพรรณดี
1: ตั้งแต่ก่อนนั่นถ่ายบ่ปกติได้2มื้อ3มื้อค่อยถ่ายถ่ายจะถ่ายยากเบ่งตาสวดตาดุลวันนี้ไม่กินอันนี้โอ้ยถ่ายดี
0: เป็นทายปกติเลยเนาะก็คือว่าทั้งเบิดนี้เว้ามาก็คือความจริงเนาะแม่เนาะ
1: โอ้พ่อค่ะความจริงกันเนาะ
0: ได้ค่ะขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่ว่าเมื่อนี้มาก็หนูจะเอาตัวนี้ไปเป็นวิทยาทานเนาะสำหรับคนที่มีอาการเดียวกับของแม่น้อยเนี่ยให้เพิ่นได้ลองกินให้ตัดสินใจกินแม่น้อยมีหยังสิฝากบ่สิฝากบอกบ่ว่าให้กินโลดบ
1: ่โอ้ท่านผู้ใดเป็นอาการยังสิกะกินโลด
0: กินเลย
1: มันดีอีหลีนั่นล่ะ
0: มันดีอีหลีเนาะแม่น้อยก็แนะนำนะคะน้ำมังคุดอีหยังก่อนแม่น้อย
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: แซนสุวรรณนี่เนาะอันบ่มีกองเนาะเป็นขวดแล้วก็มีจอกนะคะเป็นขวดสีหยังขวดสีหยังแม่อ่ะโอเคโอเคได้อันมื้อนี้สาวพัดสอนขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อมีหยังโทรมาได้ค่ะหรือโทรหาอันนุ่มอนามัยก็ได้ค่ะหรือโทรหาหนูก็ได้ขอบคุณหลายๆค่ะ
1: กะสั่งกะน้ำนมอนามัยหั่นล่ะกินนั่นล่ะ
0: จ้าหนูหนูก็เป็นทีมงานเพิ่น
1: สั่งน้ำเพิ่น
0: อันบ่โฆษณาก็ขายได้แม่ของเพิ่นนะสาวไปสอนก็เลยอยากเอามาเฮ็ดตลาดค่ะ
1: ตั้งแต่แม่ก็โทรเดาไปยังได้คือเก่าเนาะ
0: อ
1: ืมก็อยากได้การกระดายโทรไปเลยก็ยังได้คือเก่าเนาะ
0: แม่นตอนนี้มันก็มีหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่เพิ่นเฮ็ดมาเกือบ10ปีแล้วแม่ก็ยอมรับว่าของเพิ่นคุณภาพดีลูกค้าติดคัก
1: โอ้ยคันมันแม่มีเงินแม่ทำงานได้แม่สิซื้อกินประจำเลยดีไม่ดีได้เดี๋ยวนี
0: ้ได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวสาวประสอนขั้นไปแถวรัตนาวาปีจังใดสิแวะไปเรียนน้ำเด้อค่ะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณหลายๆคุณแม่สวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีโชคดีด้วย
0: ค่ะแม่ค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ที่สปป.ลาวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: ซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: พี่จอยครับวงตระกูลตอนเด็กที่กิจที่แปดบุญโนแกครับเพื่อสีบุญเลี้ยงครับน้ำเบอร์นุ่มครับ
0: คือมีปัญหาเรื่องภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเนาะ
2: เป็นประมาณ7กระเดือนนะครับมือแหลกวงเว้ยที่ข้างทางหัวแล้วครับยังไม่ได้เลยครับไม่แข็งแรงครับพ่อเดินอีกจุดที่จะรีนะพ่อเดินเด็กเดินไม่ตรงนะคือก้อนในลิ้นแข็งครับพูดก็ไปชัดแบบกินเมื่อไปสองขวดแล้วครับประมาณอาทิตย์กลัวๆครับเมื่อนี้เราพูดได้แน่เลยเราดีแน่แล้วครับอาการวันนี้แข็งแรงดีด้วยครับเพราะว่าร่างกายมันดีขึ้นเก่านะร่างกายมันเมื่อเคลื่อนตัวดีขึ้นนะมันก็เดินได้แข็งแรงไงเดินได้แข็งแรงแล้วก็ไปเสียมาใช้ได้นะมันจะพ่อย่างได้ย่างไปหันไปนี้ได้เลยเดินได้ก็ได้รอบสองรอบนี้ก็เมื่อตะก้อนนี้ด้วยนี่ก็หาของเราก็ต้องมือเป็นอะไรแบบร่างกายดีกินครับตะก้อนหนึ่งไทยพวกไอ้ออกกับตะก้อนหนึ่งมันมีข้าวตาดีแล้วครับว่าดับดีครับเดินนี่ก็เวลาย่างเวลาลุกขึ้นก็ย่างเดินได้ยืนนี่ก็ได้ยิงตัวแล้วก็เดินได้เลยครับตะก้อนหนึ่งเคยไหมครับครับมันดีเวลาเจอผมนะดูที่ว่าใจมันดีขึ้นเนื้อเคลื่อนได้เยอะนะร่างกายมันสูงต่อไปนะครับตะก้อนมันเดือดสูงเลยนะคุ้มด้วยครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
3: ประโยชน์ให้กับคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยฟังไปพร้อมกันในช่วงนี้ค่ะ
4: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหา

กันเมื่อเผชิญกับความสูญเสียหรือปัญหาอุปสรรคในชีวิตความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติหากเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่ถ้าความเครียดและความเศร้าเหล่านี้ดำเนินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนคนนั้นกำลังเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุปัจจัยใหญ่ๆที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้แก่พันธุกรรมหรือพื้นฐานดั้งเดิมมีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีลักษณะนิสัยเป็นคนอ่อนไหวง่ายคิดมากมองโลกในแง่ลบรวมถึงการมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลสภาพแวดล้อมตั้งแต่เด็กจนโตเช่นการเลี้ยงดูของพ่อแม่อิทธิพลจากคนใกล้ชิดรอบข้างโรคซึมเศร้าอาจเกิดจากการมีปัจจัยมากระตุ้นที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาก่อนหรืออาจเกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยมากระตุ้นแต่กรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงตามมามากมายตั้งแต่โรคทางกายเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยโรคภูมิแพ้โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคสมองเสื่อมและโรคมะเร็งนอกจากนี้ผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าคนปกติเสียชีวิตจากสารเสพติดหรือแม้กระทั่งฆ่าตัวตายประเภทของโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆ 1. โรคซึมเศร้าแบบขั้วเดียวคือผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าอย่างเดียว 2. โรคซึมเศร้าแบบ2ขั้วหรือที่เรียกว่าไบโพล่าผู้ป่วยมีอาการอารมณ์ขึ้นลงมากกว่าคนทั่วไปจนเกิดผลเสียอาการของโรคซึมเศร้าหากคุณสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคซึมเศร้าให้สังเกตอาการดังต่อไปนี้หากมีอย่างน้อย5อย่างหรือมากกว่าติดต่อกันอย่างน้อย14วันและมีอาการเหล่านี้อยู่เกือบทั้งวันถือว่าเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้า 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าเด็กหรือวัยรุ่นอาจมีอาการหงุดหงิดโกรธง่าย 2. เบื่อหมดความสนใจหรือความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆ 3. นอนไม่หลับหรือหลับตื่นๆหรือหลับมาก 4. เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง 5. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป 6. รู้สึกไร้ค่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองไม่มีสมาธิหรือลังเลใจไปหมด 8. พูดช้าทำอะไรช้าลงหรือกระวนกระวายไม่อยู่นิ่ง 9. มีความคิดอยากตายคิดทำร้ายตัวเองการวินิจฉัยโรคซึมเศร้านอกจากจะดูว่าผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อย5ข้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่ต่ำกว่า14วันแล้วแพทย์ยังต้องสอบถามรายละเอียดของอาการและเรื่องราวจากผู้ป่วยหรือบางครั้งจากญาติใกล้ชิดร่วมด้วยเพื่อให้เข้าใจผู้ป่วยและแน่ใจว่าผู้ป่วยไม่ได้เป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆที่คล้ายคลึงกับโรคซึมเศร้ารวมถึงสอบถามประวัติความเจ็บป่วยอื่นๆเพื่อดูว่าเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าหรือไม่การรักษาโรคซึมเศร้าการรักษาหลักคือการพูดคุยให้คำปรึกษาการทำจิตบำบัดรวมถึงการใช้ยาในกลุ่มแก้ซึมเศร้าหากมีความจำเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่รักษาได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติและยิ่งมารับการรักษาเร็วเท่าไหร่อาการก็จะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้รักษายากยิ่งขึ้นผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาแก้โรคซึมเศร้าปัจจุบันยารักษาโรคซึมเศร้าเป็นยาที่ถือว่าปลอดภัยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงผู้ป่วยบางคนกลัวผลข้างเคียงจนไม่กล้ากินยาตามที่แพทย์สั่งจนครบเพราะกลัวว่าจะติดยาหรือกลัวว่ายาทำให้มีอาการมึนงงไปหมดความจริงแล้วยาแก้ซึมเศร้าไม่มีการติดยาและไม่ทำให้เกิดอาการมึนงงอย่างที่เข้าใจกันการป้องกันโรคซึมเศร้าทำได้โดยปฏิบัติหลักสุขศึกษาคืออาหารให้กินอาหารครบ5หมู่หากขาดสารอาหารบางอย่างไปจะทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นการออกกำลังกายควรออกกำลังกายสัปดาห์ละอย่างน้อย4วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 30-40 นาที
เป็นการออกกำลังกายเบา

0: เบาเช่นเดินเร็วการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการให้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่นไม่ง่วงหรือยังเพลียอยู่การทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายจิตใจมีงานวิจัยมากมายพบว่าการทำสมาธิช่วยให้สมองผ่อนคลายลดความเครียดได้การฝึกคิดบวกป้อนความคิดทางบวกให้กับตัวเองอยู่เสมอเพื่อสร้างให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะอุปสรรคในชีวิตได
1: ้สาระสุขภาพ

0: น้ำมังคุดสกัด
1: โรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาให้หายได้และข้อดีของการเป็นโรคซึมเศร้าก็อยู่ตรงที่เมื่อเข้ารับการรักษาแล้วผู้ป่วยจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติบางคนมีสติปัญญาดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะบางคนเป็นคนเก่งเลยทีเดียวในบางรายสามารถเรียนได้ถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอกบางรายก็เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสังคมได้เหมือนกันวันนี้ถ้าหากว่าท่านกำลังเผชิญอยู่หรือคนใกล้ชิดคนที่คุณรักกำลังเผชิญโรคซึมเศร้าอยู่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยวิธีการใดการให้กำลังใจการเข้าใจและการให้ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการรักษาโรคซึมเศร้าควบคู่กันไปกับการรักษาด้วยยาจากทางการแพทย์นะคะเราเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังเผชิญกับโรคนี้ค่ะ
2: ย่าสงสัยสงสัย
3: สงสัยยังเหรอย่ารวย
2: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีกี่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
3: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
2: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
3: ก็ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดทางขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกับบอมีกองนอกจากซื้อเป็นโลจังในกองได้ย่ายเด้อ
2: ราคาเท่าไหร่ล่ะอ่ะมวยโช
3: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
4: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์097 9192245ทวนซ้ำ097 919 2245
2: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
3: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
2: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: สวัสดีครับแม่แม่บุญแม่บุญกองห่วงเพชรบ่ครับ
2: แม่
1: ผมนุ่มอนามัยเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
1: แม่บุญกองห่วงเพชรนี่อายุเท่าไหร่แล้วแม
2: ่อันหกสิบอ่ะ
1: อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร
2: ่42/2หมู่5ตำบลย่างอำเภอพัทลุง
1: จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
2: จ้า
1: ครับผมก่อนสิได้ดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่มีปัญหาสุขภาพเรื่องหยังครับแม่
2: โอ้ยกะว่าใส่ลาใส่มระยะทางที่2เมตรแล้วมันขึ้นนอกก็เรียกอันตั้งนี้ที่ตะยูนี่ล่ะพวกกระเสียไปกันย้อนใต้นี่ล่ะ
1: มีโรคประจําตัวอย่างอื่นนําบ่แม
2: ่ก็ไขมันน่ะล่ะความดัน
1: มีไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงครับมีอาการจังได๋แน่เป็นไตเป็นไขเป็นความดันเนี่ย
2: ก็มันก็ยังมีเวียนน่ะล่ะบ่นําอันท่วมนี
1: ่วิงเวียนเน
2: าะแม่น
1: แล้วไตนี่ได้เป็นจังได๋มันบวมบ่มีอาการบวมตามแขนตามขาบ
2: ่บ่ผมก็กินอย่างระยะที่2ก็ยังอยู่เดี๋ยวหางญาติน่าก็แล้วมันกินไหว
1: อ๋อครับผมครับผมเป็นจังได๋แล้ว
2: ปวดแขนน้ําขานี่ล่ะเป็นแขนน้ําขานี่ล่ะ
1: ปวดแข้งปวดขานําติปวดในคอหรือปวดกล้ามเนื้อ
2: เออปวดในหัวเข่านี่ล่ะ
1: หัวเข่ามันบวมบ่แม
2: ่บ่บวม
1: บ่บวมนะครับดื่มแซนสุวรรณจอกแรกๆเป็นจังได๋ครับ
2: ลองเรียกนี่ก็มันก็มันไข้เลยดูขึ้นยังมือตาก็มันเบาอยู่ได้ล่ะ
1: อืมเบาตนเบาโตเลยติ
2: เบาตนเบาโตได้ตัวแรกแล้วไป
1: โอ้ไข้มันจะพุ่นเลยติ
2: เนียน
1: มันบ่ไหลบ่หยังแม่นบ
2: ่ก็บ่พุ่นคิดแล้วคนสงสัยว่าพุ่นไหลอยู่ได้แล้วคนไหลอยู่ได้บ่เนียนนี่บ่ไ
1: หลไข้มาเลยติแม่ดีขึ้นเลยติ
2: ก็ไข้มาเลยซ่ามันก็บ่ได้กินหูงอกบางก็เลยว่ามันกินบ่คือจะซ่าคือจังซี่อันนี้แม่ก็เลยวางซี
1: ่ตาก็แจ้งออกนํา
2: เออตาก็ที่เกี่ยงเงินนะ
1: อืมแต่ก่อนมันมีปัญหาอย่างตามันมัวติ
2: ตามันเป็นฝาน้ําเลือดฝาก็เพื่อที่หลวกแล้วก็หรือบ่อยากไปหลวกก็แต่ในครั้งนี้ที่จะอยู่นี่ล่ะแล้วก็ว่ายานั้นว่ายานี่
1: อืม
2: มันแม่นก็เลยว่าป่ะที่จะได้นี่ตัวนี้ว่าบ่เหมือนคือจังสิย้ายลูกแม่นอยู่ป่ะ
1: เอามากินมันเป็นคือขอว่าบ่ล่ะแม่บัดนี
2: ้ก็จะคือใครคือว่าอยู่ได้ล่ะ
1: ดีดีขึ้นสู่อย่างมันบ่
2: เงินบาทก็เลยเป็นเงินน้ำสะบาดเนาะน้ำสะบาดผู้ใดก็ว่ามาลองมึงผู้ใดก็มาลองมันก็หลายหลายคนลองเลยสิมือนี
1: ่เป็นยังไงเพื่อนเพื่อนว่าคือกันบ
2: ่ผู้ใดว่าเออผู้ใดเมื่อกี้ผู้ใดว่าใครผู้ใดจังจังตัวอยู่น่ะ
1: อ๋อครับผม
2: ผู้ใดว่าใครนี่ผู้ใดว่า
1: ครับแล้วปัญหาเรื่องความดันน่ะได้ไปวัดเบิ่งจักเทียบ่มันดีขึ้นบ่
2: อันบ่ได้ไปวัดอันงานน้ำอันนี่ละงานโควิดนี่ละ
1: เลยบ่ได้ไปใส่มันบ
2: ่บ่ได้ไปใส่หรอกอย่าง
1: เป็นความดันนี่ปวดท้ายท้อยวินหัวเนี่ยบ่
2: แน่น
1: ปวดไทท้อยแล้วก็วินหัวน้ำ
2: แน
1: ่นมันดีขึ้นบ่อาการปวดไทท้อยกับวินหัวนี
2: ่ก็ว่าดีอยู่ไหนล่ะก็ว่าดีขึ้นล่ะ
1: ดีขึ้นเนาะ
2: แน
1: ่
2: น
1: ยังเงินแถมมันนั่นบ่แม่นอนหลับดีบ่ขับถ่ายดีบ่
2: โอ้ยนอนนั่นบ่ค่อยหลับบัดเดียวก็คิดตัวนี้แหละมันนอนเป็นช่วงบัดนี้เออพอที่ว่าไข้นะมันนอนเป็นช่วง
1: หลับสนิทขึ้นมันบ่
2: แน่นก็ว่าดีกว่าเก่านั่นล่ะ
1: อือ
2: ความผ่านแล้วก็ดี
1: ครับระบบขับถ่ายเด้มีปัญหาบ่ก่อนหน้านี
2: ่อันก็ไฟนี่ก็บ่เป็นหยังดอกธรรมดาอยู
1: ่อืมปกติดีอยู
2: ่แม่น
1: ครับพอใจบ่แม่ดื่มแซนสุวรรณนี่พอใจบ
2: ่ได้ก็พอใจแล้วก็พอใจจนแนะนําทางผ่านก็กินเที่ยวอยู่เด
1: ้อือหลายๆคนตอบรับคือกันบ
2: ่แม่น
1: อืมผู้ใดเอาไปกินก็ว่าไข้ขึ้นแม่นบ่
2: แต่ว่าไข้ก็ว่าบอกผู้ชาวบ้านก็ว่าโอ้ว่าโรคมันจะเกิดก่อนยาฝ่าโรคหลายก็เลยว่าบางคนก็ว่าโอ้ยแต่เขาอยากจ้างเออจะจ้างก็หันหาคนมาเพื่อสามขวดด้วยก็จ้างหันด้วยวะ
1: ครับผมครับผมแพงป่ะแม่370 บาทเน
2: ี่ยคุณละคนบอกว่าเสี่ยงน้อยเสี่ยงก็ใช่ตัวที่นิดตัวนี
1: ่
2: หาหมอแห่งหลายก็เลยวะ
1: ครับผมได้คุณภาพชีวิตได้คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปอยู่เนาะ
2: แม่น
1: ให้ความพึงพอใจนี่จักเปอร์เซ็นต์แม่ถ้าเทียบ 100% นี
2: ่โยกกระเจี๊ยบ100กูแล้วก็ได้คุณได้พิชิตก็ดีนะจะได้กินเงินสิคิดต่อบ่ดอกแล้วคนก็ว่าเนาะ
1: ได้แต่คําได้ได้ยินแต่คํานี้มันบ่
2: แม่น
1: อ
2: ือก็ถามนะเพิ่นคิดก็ว่าโอ้เพิ่นคิดก็ว่าใครที่จังต่อสิมีหาเงินอยู
1: ่ครับผมครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อแม่ชื่อจังก็แม่ชื่อจังก
2: ็คุณก้องห่วงเพชร42/2
1: ครับผมหมู่5
2: ต จ้า
1: ตำบลยางอำเภอกันทนารมจังหวัดศรีสะเกษเนาะสรุปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเฮ็ดให้ปวดท้ายท้อยมีอาการวิงเวียนแล้วก็ปวดตามคอแม่นบ่แม
2: ่จ้า
1: แล้วก็นอนบ่ค่อยหลับ
2: จ้า
1: อาการโดยรวมดีขึ้นทุกอย่างยืนยันได้เนาะน้ำมังคุดที่เฮากินซื้อน้ำมังคุดหยัง
2: น้ำมังคุดเพชรทวน
1: ขวดสีใดครับ
2: ขวดสีทอง
1: ขวดสีเหลืองทองนะครับ
2: จ้า
1: โอเคขอบคุณนะครับคุณแม่นะ
2: จ้า
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งด้วยแม่เด้อ
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: จ้า
3: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
4: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
5: สาวพัดสอนเบอร์0 9 7

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดนำน้ำแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: เมื่อวันนี้บ้านโน้นสั่งยศทิพาครับโว้ยว่ามันท่านใจร้ายเติบเด้อพ่อเป็นนั่นมาออกค่อนนั่นแน่นท้องขึ้นมานี่ก็ปวดแอวหลายๆปวดขาจำเนี่ยย่ามาเศร้าลุกขึ้นเบาวางวางเลยไหมสองสามมือหรอกกดหลายย้อนแล้วครับบ่มีเลยเมื่อนี้บ่มีเอียบ่มีนี่ออกเลยมื้อนี้ธรรมดามันออกค่อนมามสิน้ําไหลมันสิพุ่งเอียออกเลยเฮากินน้ําลงไปมันเป็นนี่มื้อนึงมันสิออกค่อน3เที่ย4เที่ยมื้อนี้บ่มีหยังสักเที่ยเลยมื้อนี้ย่าอยู่เฮียนผมนั่นจนว่าโอ้คือดีแท้ว่าซั่นบ่ออกค่อนว่านี่แม้ว่าซั่นโหเห็นความแตกต่างเลยอันย่ามื้อเช้าลุกขึ้นนี่มันสิเบาเว้งว่างๆๆไปเลยบ่มีว่าเหนื่อยบ่มีว่านี่ลุกก็ง่ายเวลายางไปอันหัวเข่านี่ก็แก๊บก็แก๊บก็แก๊บปวดแต่ว่าโตมันปวดแห้งนี่มันปวดแอวกับไอ้ขาจำเนี่ยมองกระดันขาไข้นี่แหละปวดมันก็รู้สึกคล้ายๆออกไงบ่ปวดกินง่ายรสหวานก็อมดีผู้ใดเป็นคือผมนี่คือพอหวานนี่ให้ซื้อน้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่เด้อเจ็บแข้งปวดขาคือพอหวานนี่ชื่อมากินโลดคิดว่าพ่ออยู่ไปได้โดนยุ่นแล้วกันกินยังซื้อมือนี่เป็นยังซื้อมือนี
1: ่น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ํามังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อยี่ห้อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ํามังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ํามังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: กระขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกับบ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์09791922245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: กับองค์ประกอบสุขภาพดีฝากไว้ในตอนท้ายด้วยนะคะเจ็บป่วยไปหาหมอค่ะรับประทานอาหารที่หลากหลายครบ5หมู่โดยเฉพาะผักผลไม้ควรให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละมื้อนะคะและที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเหมาะสมตามวัยอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3วันปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอและอย่าลืมทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอการสวดมนต์นั่งสมาธิทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้น
1: ลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: ส่งท้ายกับแง่คิดของการดำเนินชีวิตนะคะถ้าเรามัวแต่สนใจว่าคนอื่นจะเห็นเราเป็นอย่างไรเราจะไม่มีวันเห็นเราเป็นเราขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ขอให้ท่านมีความสุขมากมายจนกว่าจะพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

ลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสรคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสรมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัชสรก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัชสรขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัชสรไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัชสรก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค่ะเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัชสรก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัชสรก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่ได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัชสรเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัชสรบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัชสรน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัชสรก็งึดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสงค์ก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวประสงค์ก็มักตรงนี้ล่ะสาวประสงค์ก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางเที่ยนะสาวประสงค์ไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาโฟกาแฟสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัชสรน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกตัวมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวพัชสรก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัชสรเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัชสรก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัชสรก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผู้ฟังก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผู้สอนได้แค่บอกได้แค่แนะนํานะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผู้สอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ํามังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวผู้สอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผัสสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผัสสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผัสสอนก็เว้าคำเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: ่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณสวัสดีค่ะอันนี้หนูคุยสายกับคุณแม่ยังคะ
1: แม่บุญมีบริสุทธิ์จ้า
0: แม่บุญมีบริสุทธิ์อยู่บ้านเลขที่อะไรคะ
1: 132โมยี่ชิดตำบลกุฎกระชายอำเภอเดช
0: อำเภอเดชจังหวัดอุบลติค่ะ
1: จ้า
0: อายุเท่าไหร่แล้วเนาะเนี่ย
1: 70จ้ะ
0: 70เนาะอันแม่มีปัญหาสุขภาพอีหยังค่ะหรือว่าเอาไปให้ผู้ใดกินหรือว่ากินเองจังได๋คะน้ำมังคุดแสนสวร
1: น้องนั่นเพิ่นหูเพิ่นบ่ได้ยินเพิ่นให้แม่สั่งให้ไม่แม่นี่เป็นไกลเพิ่น
0: อ๋อน้องนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 60เอ็ด62แหละ
0: หูบ่ได้ยินคือฟังวิทยุได้หนอนะแม่
1: เพิ่นกับท่านตัววางโทรข้าวนะ
0: อ๋อบัดนี้เพิ่นได้ยินเด้อเพิ่นได้ยินวิทยุอ๋อ
1: เออยินวิทยุไว้เรา
0: ค่ะ
1: นมอนามัย
0: จ้ะอ่านไอ้นมอนามัยจ้ะ
1: เออพิ่นก็ก็ได้สั่งหอนโถยข่อยแม่มาสั่นข่อยบ่ได้ยิน
0: ซ
1: ั่นข่อยก็บ่าวบ่ปีเด้เพิ่นว่า
0: อ๋อมีปัญหาสุขภาพก็คือหูบ่ค่อยได้ยินติค่ะแม่ต้องค่อยเว้าดังๆนะสิติแล้วมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นอีกบ่คะนอกจากว่าหูบ่ได้ยิน
1: ก็เอวตีเอวหัวเข่าเพิ่นเป็นไขมันควบดันนะ
0: น้องนี่ซื้อหยังคุณแม่คุณแม่บุญมีน้องซื้อหยัง
1: ดวงปีหลาบมาก
0: อ๋อดวงปีเนาะกับคนที่กินเนี่ยคือเป็นน้องสาวเนาะแต่ว่าคุณแม่บุญมีนี่เป็นคนสร้างให้เนาะอ๋อก็เลยมีปัญหาสุขภาพหูบ่ค่อยได้ยินแล้วก็เป็นเอว
1: เป็นเนี่ยเพิ่นก็มาเว้าให้ฟังว่าข่อยเป็นแต่สั่นทั้งทีเว้าให้เพิ่นฟังแหน่เด้อสิกินได้บ่คือกะว่า
0: เที่ยแรกนี่ซื้อจากขวดไปค่ะแม
1: ่ซื้อ3ขวด
0: โอ้เช้าแรกซื้อ3ขวดไปเลยแล้วกินแล้วอาการเป็นจังได๋บ่ใช่น่ะแม
1: ่โอ้ยกินแล้วเพิ่นก็โอ้ยเจ็บมันมีแห้งเจ็บมันอยากเงินเพิ่นมาสิดีขึ้นว่ะ
0: โอ้ดีขึ้นตั้งแต่ขวดแรกเลยติค่ะแม
1: ่โอ้ยดีขึ้นเลย
0: โอ้ผู้ใดก็เว้าเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าแม่ผู้ใดกินน้ำมังคุดแสนสวรรค์เนี่ยก็คือกินเข้าไปขวดแล้วเนี่ยรู้สึกเลยเพราะว่าของเพิ่นมีคุณภาพเพิ่นขายมาโดดแล้วได้แม่เกือบ20ปีแล้วเด้ค่ะแต่ยังอยู่ได้
1: เพิ่นก็ว่าอันโอ้ยเจมันอยากมีเงินมันมีบ่ได้มันก็มีอยู่คนพิการกับอัน
0: จ้ะ
1: กันเงินผู้เฒ่าเนาะบ้านนี้บ่ทันถึงเดือนร้านก็โทรมาร้านก็เรียนถือนะ
0: ค่ะ
1: เรียนคู่จบปีนี้ล่ะโอ้ยถ้าจบนี่กูสิสั่งเลยคุณว่า
0: ที่นี่อันพ่อเอามากินแล้วคือหูแกเป็นจังไหนแม่กับเอวนะแล้วบอกอาการให้ฟังได้ค่ะ
1: เบ้าอยู่ยางมันกับบอกอันเดียวนี่ยางกับคาดหัวเข่าสี่คนยาคนเบิร์ด
0: ก็คือบ่ได้กินบ่ได้กินต่อเนื่องเนาะด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจเข้าใจสาวประสอนเข้าใจอ๋อแต่ว่ากินตอนที่กินอยู่นั่นก็คือดีหลายแม่นบ่ค่ะ
1: โอ้ยยังได้สบาย
0: แล้วหูนี่ได้ยินบ่หรือว่าจังได๋ก็เริ
1: ่มหูนั่นก็อัน
0: ค่ะ
1: ได้ยินกับบ่ได้สังเกตหูสังเกตแต่แอวกับหัวเข่า
0: โอ้สังเกตแต่แอวรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันเบาตนเบาตัว
1: โอ้ยเบานอนกระดับดีขึ้นมาที่เขาก็ใส่กันว่า
0: ดีหลายเนาะ
1: เออดี
0: จัง
1: ว่าจะจมอยู่โอ้ยเห็นกันในหน่อซีเอ็นใส่เงินไปสั่งไอ้น้ำนมน้ำใหม่ขึ้นมา
0: ได้ขอบคุณหลายๆก็คือว่าอาการสุขภาพที่เป็นอยู่นี่ดีจนเห็นได้ชัดเลยก็เลยกินเป็นประจำแต่ตอนนี
1: ้เห็นเลยเออจมอยู่บ่เศร้าโอ้ย
0: คือดีแท้ว่ะติ
1: คือขนาดเมื่อคุณกระจอยข่อยนี่ได้ใหญ่ยังได้ปานนี้ได้คุณว่า
0: แล้วแกเคยกินอันตัวอื่นมาบ่ค่ะสําอันอาหารเสริมตัวอื่นมาบ่หรือว่าจังได
1: ๋กินเดี๋ยวมันแพ้อันนั้นเพิ่นน่ะแพ้อันคือเป็นความดันน่ะ
0: กินแล้ว
1: บ่แพ้
0: อ๋อกินแล้วตัวนี้นี่คือเห็นผลเลยตั้งแต่ขวดแรกแม่นบ่คะแม่
1: แม่น
0: ก็คือดีขึ้นเลยเนาะ
1: โอ้ยก็ดีเนี่ย
0: อยู่บ้านยังเกาะ
1: บ้านแสนสุข
0: บ้านแสนสุขเนาะอยู่บ้านแสนสุขอยู่อันอำเภอยังเกาะค่ะ
1: อำเภอเดช
0: อำเภอเดชเนาะผู้ใดที่อยู่เนี่ยที่เราได้ยินเสียงแม่บุญมีเนี่ยออกรายการวิทยุอยู่เนี่ยอาจที่เขาไปถามว่ากินแท้บ่น้องเจ้ากินแท้บ่เสียก็สามารถยืนยันได้เลยแม่นบ่ว่ากินแท
1: ้โอ้ยยืนได้เลยยืนได้เลยดีแล้ว
0: เมื่อเนี่ยเนาะสาวพระสอนได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์แม่ก็จะได้มีบุญเนาะเป็นวิทยทานบอกคนที่มีอาการเดียวกับอันน้องสาวแม่เนี่ยเพิ่นสิได้มาซื้อเอ็นเสียค่ะ
1: โอ้ยชื่อเลยชื่อเลยอุ้ยหนุ่มบ่ต้องญาติคนรวยดอกเพราะว่าสุขภาพเฮาก็ดีแม่นบ่ล่ะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: เฮากินสุขภาพเฮาก็ดีเพิ่นรวยกระจายเพิ่นให้เพิ่นเจริญเจริญ
0: สุขเอาเพิ่นกาสุขภาพดีนี่เฮาก็ไปเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮาเฮ็ดหยังได้หลายเฮาก็สิหาเงินได้เด้แม่นบ่ล่ะแม่ถ้าคันสุขภาพบ่ดีนี่เฮาก็บ่หาได้แล้วเงินน่ะแม่นบ
1: ่เอ้ยหาบ่ได
0: ้แต่ว่าก็ยอมรับอยู่ว่าสินค้าของนุ่มอนามัยเนี่ยเพิ่นเฮ็ดมาดีของมีคุณภาพนะคะแม่คือกินแล้วต้องเห็นผลคันบ่เห็นผลมันก็เสียดายเงินเนาะแม่เนาะเฮากินแล้วเฮาสุขภาพดีนี่เฮาไปหาเงินนี่เฮาได้หลายกว่านั้นแม่นบ่ค่ะ
1: พ่อใหญ่กินอยู่เฮือนนี่เว้ยพ่อใหญ่นั่นน่ะบ่กินข้าวแซ่บสิล่ะ
0: กินข้าวแคบนอนหลับขับถ่ายสะดวกจ้ะ
1: ขาขาก็บ่จมเก็บตะกี้บ่จมเก็บขานะเพิ่นให้กวดนึงให้พี่อ้ายที่กินพุ่นบ่า
0: โอ้ยเนาะสาธุโอเคจ้ะดีใจน้ำเพราะว่าหนูอยากโทรมาเว้าความจริงแล้วก็สัมภาษณ์จากคนที่เขากินแท้ๆบ่แม่นเอาน้ำมาไปสัมภาษณ์บ่ได้เขาต้องเอาสัมภาษณ์คนที่กินแท้ๆ
1: คันบ่ดีก็ว่าบ่ดีคันดีก็ว่าดีแหละแม่บ่ได้ว่าจังไ
0: ดได้ได้ค่ะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆเด้อที่คุณแม่บุญมีช่วยมาแชร์ประสบการณ์เนาะได้บอกบุญบอกเว้าให้ว่าน้องสาวกินแล้วมีอาการเป็นจังไดแล้วก็ดีขึ้นแบบใดนะคะผู้ใดฟังอยู่ก็สามารถโทรมาสอบถามกับสาวพระสอนก็ได้นะคะหรือใครที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียนก็ไปคุยกับคุณแม่บุญมีได้เนาะว่าน้องสาวเพิ่นกินแท้ๆบ้านแสนสุ
1: ขคุยทั่วบ้านเลย
0: ได้ค่ะโอเคค่ะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่ค่ะ
1: ขอบคุณหลายๆจ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะ
1: จ้า
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111 111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์097919222455ทวนซ้ำ097919

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: จริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ผู้อ่อนเขียนอูอันที่เก็บโฮโฮวันน้องพวงตำบลทุ่งชมพูอำเภอเพียง74ปวดหัวเข่าปวดเนี่ยมันก็มาหาเอวหาหัวตั้งหลังนั้นเพ่งไม่ได้เลยมันเป็นยางไปไม่ได้กันนั่งก็มองคุณแล้วนั่งกระเพียบไม่ได้เลยแล้วบาดก็นอนไปนอนไม่ได้เลยนอนเพ่งไม่ได้หรือมานอนมาไงไว้เลยไปหาหมอเขาจะว่าหัวเข่าว่าคอเทียมบาดนี่เอวเขาว่าหรือจะดูขับสินว่ายังสี่แม่อันว่า15หายยูของบ่พาบ่กะเขาว่า50 50เขาว่าสิได้บ่ดึกได้บ่ย้อมหรือพาคือเมื่อทุกอย่างแล้วบ่ใครเลยเอายาอันเอายาเส้นละแดงแล้วกินไว้ทุกขวดก็บ่โซมนี่ทุกข์นี่ติหึตั้งอีกเท่าไหร่แม่อยู่เด้น้ําก็เก็บบวชขึ้นเอ้ามันคือเกิดมันสิเนาะก็สิกินได้เนาะบ่เนาะยังก็สิตัดตัดสิไปกินหรือวางสิมือที่แรกเจ็บมือของที่เจ็บทั้งซี่มือที่สองเจ็บน้อยน้อยมือที่สามมือที่สี่เศร้าด้วยแบบนั่งที่บาดกลางบ้านก็ได้ย่างถึงที่ไหนบาดบ้านก็ได้นอนลงได้ขอเข้ากับใครมีเหี้ยมีเหี้ยเข้าไปแจกด้วยหรอดีใจตัว
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
2: สงสัย
3: ยังเหรอย่ายรวย
2: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
3: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณนั่นเด
2: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
3: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อย่ายเด้อ
2: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
3: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
4: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
3: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
2: บาดนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: โรคต่อมไทรอยโรคต่อมไทรอยเป็นอีกกลุ่มโรคที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวทั้งที่จริงๆแล้วโรคต่อมไทรอยสามารถพบได้บ่อยในประเทศไทยและเมื่อไทรอยเกิดภาวะผิดปกติก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้มากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบผิดปกติหัวใจเต้นเร็วใจสั่นเหนื่อยหรืออารมณ์ที่แปรปรวนเราจึงควรให้ความสำคัญมันสังเกตความผิดปกติและตรวจเช็คไทรอยฮอร์โมนเพราะหากรู้เร็วก็สามารถรับมือกับโรคต่อมไทรอยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองต่อมไทรอยสำคัญกับร่างกายเรายังไงบ้างต่อมไทรอยเป็นอวัยวะที่อยู่ตรงบริเวณคอและเป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมระบบการเผาผลาญพลังงานหากร่างกายมีภาวะที่ไทรอยทำงานผิดปกติผลิตฮอร์โมนมากเกินไปหรือต่ำเกินไปก็จะส่งผลต่อระบบการเผาผลาญของร่างกายได้รวมทั้งยังส่งผลต่อการกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะหัวใจและสมองหรือแม้แต่ความแข็งแรงของผิวหนังเล็บหรือผมก็มีผลเช่นกันซึ่งโรคของต่อมไทรอยสามารถแบ่งได้หลักๆดังนี้โรคต่อมไทรอยเป็นพิษเป็นภาวะที่

0: ในระบบไหลเวียนเลือดเมื่อฮอร์โมนเกิดผลิตออกมามากก็ทำให้ระบบเผาผลาญทำงานหนักขึ้นน้ำหนักจึงลดลงอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติรวมถึงการมีภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติใจสั่นเหงื่อออกง่ายขี้ร้อนและมีอารมณ์ฉุนเฉียวโรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปเป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนน้อยกว่าปกติอาการแสดงจึงมักจะตรงข้ามกับภาวะไทรอยด์เป็นพิษเช่นรู้สึกเฉื่อยชาขี้เกียจหายใจไม่เต็มที่คิดช้าพูดช้าขี้หนาวน้ำหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาการมักเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปกว่าแพทย์จะวินิจฉัยได้ผู้ป่วยก็อาจเป็นมาแล้วหลายปีการตรวจฮอร์โมนต่อมไทรอยด์จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้แพทย์พบความผิดปกติได้เร็วขึ้นโรคต่อมไทรอยด์อักเสบต่อมไทรอยด์อักเสบจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือแบบอักเสบกึ่งเฉียบพลันและแบบอักเสบเรื้อรังซึ่งต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดกึ่งเฉียบพลันนั้นจะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเช่นเป็นหวัดมีไข้หรือมีภาวะต่อมไทรอยด์โตคนไข้จะรู้สึกเจ็บเมื่อคลำที่ก้อนสามารถรักษาได้ด้วยการทานยากลุ่มสเตียรอยด์และมักจะหายขาดได้ภายใน 3-6 เดือนส่วนต่อมไทรอยด์อักเสบชนิดเรื้อรังนั้นจะมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันผู้ป่วยมักมีอาการคอโตแต่กดแล้วไม่รู้สึกเจ็บสามารถรักษาได้ด้วยการทานยาไทรอยด์ฮอร์โมนโรคต่อมไทรอยด์โตแบบไม่เป็นพิษภาวะต่อมไทรอยด์โตจะมี2ชนิดคือแบบเป็นพิษและไม่เป็นพิษซึ่งภาวะต่อมไทรอยด์โตแบบไม่เป็นพิษนั้นจะคลำพบก้อนที่ต่อมไทรอยด์แต่ไม่มีอาการทำให้คนไข้หลายๆคนมักสับสนกับภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษโดยภาวะต่อมไทรอยด์โตแบบไม่เป็นพิษจะมีทั้งแบบโตก้อนเดียวหรือแบบโตหลายก้อนโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ในกรณีที่ตรวจพบก้อนที่ต่อมไทรอยด์หากลักษณะเป็นก้อนแข็งมีขอบไม่เรียบมีหินปูนในก้อนแพทย์อาจทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อค้นหาว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์หรือไม่ซึ่งการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ที่เหมาะสมที่สุดคือการผ่าตัดอาจผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมดหรือผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกเพียงข้างใดข้างหนึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เพราะหน้าที่ของต่อมไทรอยด์มีความสำคัญต่อร่างกายเราอย่างมากหากสังเกตถึงสัญชาตญาณผิดปกติก็อย่ารอช้าควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนค้นหาความเสี่ยงของโรคต่อมไทรอยด์และเริ่มต้นรักษาอย่างถูกวิธี
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: หลังจากที่ฟังเรื่องราวนี้จบลงสังเกตดูอาการของแต่ละท่านของตัวท่านเองตั้งแต่วันนี้ถ้าหากว่ามีน้ำหนักเพิ่มหรือลดผิดปกติอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไทรอยด์ได้หรือมีอาการผอมลงทั้งๆที่รับประทานอาหารเยอะหัวใจเต้นเร็วมือไม้สั่นใจสั่นหงุดหงิดง่ายเหงื่อออกเยอะแบบเนี้ยถ้าหากว่าเรารู้อาการแบบนี้แล้วรีบหาทางป้องกันและแก้ไขก็จะทำให้เราปลอดภัยจากโรคนี้ได้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังพุทธสกัดตราแสนสุวรรณ
3: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
4: ฮัลโหลจ้า
0: สวัสดีครับผมนุ่มอนามัยครับ
4: จ้า
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างดื่มแสนสุวรรณนะครับ
4: ก็ดีมันก็ดีนะจ๊ะ
0: โอ้โหขอชื่อที่อยู่นะครับมือนี่สร้างอีก3ขวดเนาะมือนี่เนาะ
4: จ้า
0: ครับชื่อยังก่อนครับลืมเขียนชื่อเมื่อกี้นี
4: ่ชื่อนางสมพรมสอนจ
0: ้
4: ะ
0: อ๋อนางสมพรมสอนอายุเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวนี
4: ้อายุ52เลยจ้ะ
0: 52ปีเนาะ
4: หมู่1ตำบลว่างไงจ้ะ
0: ครับ

0: น่ะนี่มีปัญหาสุขภาพเรื่องอย่างครับ
1: โรคตาอักเสบจ้ะ
0: มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองจักเทื่อไป
1: นี่จ้ะเคยมีเลยเคยเวียนหัวแล้วก็อ้วกตัวเหลืองเลยล่ะ 2-3 เทื่อมาแล้วมั้งแต่ว่าบ่ทีดอกนานๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอาการแบบนี้บ่มีแล้วจ้ะปกตินี่จะตื่นขึ้นมาพอจะปวดหัวเวียนหัวออกแดดออกหยังนานๆก็บ่ได้พอจะปวดหัวแต่เดี๋ยวนี้บ่เป็นแล้วจ้ะ
0: ปวดหัวเวียนหัวนี่ซ้ําใดครับเป็นซ้ําใด
1: โอ้มันแค่ปวดอยู่3มือเด้อปวดข้างเดียวอ่ะจ้ะข้างขวาจ้ะ
0: ข้างขวาของเฮาเนาะ
1: จ้ะ
0: อืมส่วนมากมันปวดยามใดครับเลือกเวลาบ
1: ่คันออกแดดมากๆหรือไม่ก็ตื่นจากนอนจ้ะ
0: ครับนอกจากเวียนหัวปวดหัวแล้วมีอาการอย่างอื่นนําบ่ครับ
1: มีปวดคอปวดเข่าแล้วก็อันตามองบ่ค่อยเห็นสิคือจิตเป็นขี้ยุ่มขี้ตาแต่ว่าเดี๋ยวนี้หายแล้วบ่เป็นแล้ว
0: กินแซนซูวันไปจักขวดแล้วครับ
1: 5ขวดแล้วจ้ะ
0: ลองเล่าลําดับดูว่ามันกินแล้วมันมีจังได๋เปลี่ยนแปลงแบบใดตั้งแต่ขวดแรกๆนะครับ
1: ขวดแรกนี่คือกินขวดแรกเลยกินหมดขวดนี่นอนลุกบ่ขึ้นเลยอาการนี่คือนวดมากเลยล่ะ นวดแบบคนเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่ปวดตื่มเก่าแม่นบ
1: ่ปวดอุ๊ยปวดมากๆเลยปวดจนบ่อยากลุกเลยแต่ว่าคันลุกขึ้นมาแล้วคือเฮ็ดงานเฮ็ดหยังได้ตามปกติได้ล่ะ
0: ไปเฮ็ดเวียกได้บัดเนี่ย
1: จ้ะ
0: แต่ก่อน
1: ได้แต่ว่าสิเป็นแต่เวลานอนแค่นั้นแหละละสิไหลแต่เวลานอนแล้วก็เหมือนกับว่าอันเพิ่นสิพยายามเป็นหัวแต่บ่แน่เอาเป็นนะ
0: อืมมองใดถึงปวดหัวนี่มันก็สิปวดตื่มเก่าแม่นบ
1: ่จ้ะ
0: อืม
1: มันได้ปวดคอก็สิปวดอยู่หั่นล่ะคือสินวดอยู่หั่นล่ะ
0: เป็นอยู่โดนไปไหนครับอาการแล้วนี
1: ่เป็น2มือ3มือเดี๋ยวนี้ไข้แน่หมดทุกอย่างเลย
0: อืมเดี๋ยวนี้บ่มีเลยเดี๋ยวนี้หลังจากกินไปจักขวดแล้วครับบ่มีอาการแล้วนี
1: ่อยู่ประมาณ3ขวด
0: ขวดที่3มันบ่กินหมดมันบ่
1: จ้ะจ้ะ
0: อาการที่ว่านั่นบ่มีอาการเลย
1: เริ่มสิบ่มีแต่ว่าตอนนี้ยังปวดคอเพราะว่าเฮาถึงจับมีดไอ้ตัดปล่อยนะ
0: อ๋อไปตัดอ้อยซื้อมือติครับ
1: จ้ะตัดไว
0: ้อ๋อได้มือ
1: แต่มือบ่ปวดหัวจะว่าน่ะเอ้อข่อยว่าคือดีหลายแท้วะมันจะทั่วไปให้บอกแฟนเราเป็นอันเบาหวานให้เราซื้อมากินอยู่นี่ยังหวานอยู่นี่โอ้จะเป็นห่วงเราหลาย
0: ครับผม
1: แล้วที่นี่มูไปเห็นงานน้ํากันก็บอกให้เพิ่นฟังอยู่แล้วแหละเพิ่นก็ว่าเออเนาะอันสิแม่นดีหลายเท่เพิ่นว่าเอออันที่ว่าอันเส้นไตเส้นทับเส้นมดลูกนี่คนเฒ่าเราว่าเป็นเส้นไตกับเส้นลูกทับกันน่ะระหว่างนะคันปวดเจ้าก็เฝ้าลูกเหี่ยวนั้นเป็นมาเกือบ60ปีเห็นสิได้ล่ะมั้ง
0: อืมที่เป็นอาการที่ว่านี่
1: ดิปวดโตแข็ง
0: ปวดบ่ครับมันสิปวดบ่ยามมื้อคืนน่ะตอนที่เฮามีอาการ
1: ปวดมื้อคืนนี่ปวดแบบปวดชนิดที่ว่าเฮาพลิกตัวบ่ได้เลยนอนลืมตัวนี่พลิกบ่ได้เลยล่ะ
0: ปวดส่วนใดครับหม่องท้องนี่ติ
1: ปวดอันอยู่ประมาณไอ้แอบข้างท้องน้อยนี่นะอันเพิ่นว่าเห็นคนเฒ่าเพิ่นสิเคยจับเส้นจับหยังเพิ่นว่าเป็นเส้นไตกับเส้นมดลูกทับกันเพิ่นว่าอ๋อคันปวดเหี่ยวนี่เฝ้าลูกเลี้ยงเหี่ยวได้บ่ซั่นบ่ได
0: ้ก็ซั่นเหี่ยวแน่เลยติเหี่ยวๆบ่
1: มันปวดมันปวดหลายต้องเฝ้าเหี่ยวออก
0: อ
1: ันแต่ว่าเฮาเหี่ยวออกแล้วก็หายแต่ว่าทุกมื้อนี่บ่เป็นแล้วนอนกลางคืนนี่สังเกตมึงเจ้าของเอ๊ะมันคือบ่เป็นคือเก่าเนาะปกตินี่นอนมันจะปวดเนาะ
0: เป็นมันจังซ
1: ี่อันสิแบกไหลขึ้นจากหวยเนาะหวยก็สูงสูงเนาะมันก็บ่เป็นหยังล่ะ
0: แบกไหลได้เลยติครับ
1: แบกไหลมาท่อเสียนนะปิ้นขึ้นจากปากหวยบ่แม่นต่ําๆเนาะ
0: ครับหลายเม็ดบ
1: ่แม่น2เม็ดพุ่นบ
0: ่แต่ก่อนเฮ็ดได้บ่แต่ก่อนเฮ็ดเวียกแบบนี้ได้ไหวบ่
1: โอ้แต่เฮ็ดแล้วก็มานอนปวดทรมานแท้อ๋อ
0: เดี๋ยวนี้บ่มีอาการปวดเลยเฮ็ดแล้วมันก็ธรรมดา
1: เจ้าคิดเบิ่งเจ้าคิดเบิ่งว่าข่อยไปตัดอ้อยน่ะทุกมื้อน่ะ
0: อืม
1: ปกติสินอนบ่ได้เลยนะยังบ่นอนสังเกตเจ้าของโอ้คืนนี้มันสินอนได้บ่เนาะหั่นแต่ว่าอ้าวบ่นอนแล้วสังเกตมึงสิของบ่เป็นหยังได้ล่ะคือก็นอนสบายเออยังเป็นเล่าให้หมู่ฟังอยู่ว่าโอ้ข่อยนอนสบายแต่ห้องเวียนนี่มันก็ต้องมีอาการหนังเป็นธรรมดาแล้วเนาะคือเฮาตัดอ้อยอยู่มันบ่ล่ะแต
0: ่
1: ว่ากลางคืนนี่มันนอนสบายมากเลยล่ะ
0: หลับลึกดีเลยมันบ
1: ่จ้ะเราแล้วที่เนี่ยอาการที่ว่าตามองบ่เห็นตาที่ว่าเป็นขยุ่มเป็นเส้นไอ้ขี้ตานะมันก็แจ้งออกบ่เป็นหยังอันตอนนี้กําลังแน่ให้ป้าเรากินอยู่นี่ป้าเราเป็นลมเราแขนเราฟาดไอ้นั่นแขนเราฟาดตื่นนะว่าโรคที่ร้องให้ให้เรากินเบิ่งลุงเราก็เป็นอันคอไอ้เนี่ยไอ้บาดนี้แหละเราไปกินเบิ่งน่ะแต่วันนี้แหละเราสั่งอยู่นี่ล่ะ
0: ครับผมกินไปทั้งหมด5ขวดมันบ่ครับ
1: จ้ามีขวดที่โอ๊กกําลังจะสั่งอีกแล้วก็สั่งไม่อีก2ขวดสั่งอันร่วมกันของลุงมานี่นะ
0: อ๋อครับผม
1: อยากให้เราลองเบิ่ง
0: คุณภาพชีวิต
1: ยอมรับเด้อยอมรับเด้อว่ามันแต่ขวดแหละขวดแรกเลยล่ะ
0: มันดีเวลา
1: ขวดแรกเลยล่ะที่ยอมรับ
0: มาเวลามันดีมันดีไปทุกอย่างมันบ่ครับบ่ได้ดีเฉพาะอย่างใดอย่างนึงมันบ่
1: จ้าจ้า
0: ดีแบบ
1: คือเขาสิหอดดีหอดหอดดีจริงๆเลยอ่ะ
0: ปวดหัวนี่ไม่มีเลยตอนนี้ใช่ไหม
1: จ้าขนาดตากแดดเปรี้ยงๆบ่มีปวดหัวเนาะอยู่ได้อ่ะ
0: แต่ก่อนนี่ก็คือต้องกินยามันบ่เวลาฮับถึกแดดจ้า
1: โอ้ยกินยาหมอประจำหมอให้ยามาหายางบอกหมอบอกว่าพลาพลาแม่กินบ่ได้บ่ต้องเด้อว่ามีเอาแม่สีชมพู
0: พลามันผิดตับคร
1: ับ แต่แม่สีชมพูบ่ได้เอาแคปซูลพุ่นน่ะพุ่นให้มาถึง4อย่างพุ่นน่ะแกปวดหัวน่ะแบบมันปวดมากปวด 2-3 มือนี่ตาสิลุดออกเลยล่ะรู้สึกว่าช่วงอกเจ้าของมันสิเนียนๆขึ้นจังได๋ดู
0: ตึงขึ้นเด้
1: จ้า มันบ่ย่อนย่านคือแต่ก่อนน่ะ
0: เป็นสาวขึ้นตัวนี
1: ่มันสิเป็นสาวขึ้นหรอวะ
0: เออต้องถามต้องถามพี่ผู้ชายเบิ่งเนาะนี่เนาะ
1: ปานนั้นครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันกระชับขึ้นนะ
0: ปานนั้นติครับแล้วสีสันเฮาดีขึ้นบ่สีสันโดยรวม
1: ปกติก็เป็นคนผิวขาวเนาะ
0: โอ้
1: เป็นคนผิวขาวอยู่แล้วแต่ว่าก็บ่ขาวมากแต่ว่ารู้สึกมันสิเนียนขึ้นจักนิดนึงเพราะว่าใส่สบู่พร้อมนะ
0: โอ้ใส่สบู่ไปนํา
1: จ้า
0: สบู่ใส่ดีบ่ครับ
1: ใช่ดีจ้ะฟองมันเยอะดีแล้วมันเวลาเฮาใส่แล้วมันบ่เหนียวมันบ่เหนียวเนื้อนะเวลาเฮาเหงื่อออกอย่างมันบ่เหม็นนะมันบ่เหม็นข้าวมันก็บ่เหนียวเนื้อนะนะ
0: บ่มีกลิ่นเลยแม่นบ่ครับ
1: จ้าคิดว่าเจ้าของเนี่ยเวลาเหงื่อออกมันสิเหม็นแม่นบ่แต่ก่อนยังบ่ใส่อ่ะนะเดี๋ยวนี้เอาเสียขึ้นมาป้ายหน้าป้ายหยังเสร็จเหงื่อขึ้นบ่มีกลิ่นบ่มีกลิ่นตัวแต่ก่อนโอ้ยเหม็น
0: ครับยืนยันคุณภาพไหมนะว่าสมควรที่จะกินบอแซนสุวรรณสำหรับบุคคลทั่วไปหรือว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพไหมครับ
1: โอ้สมควรมากมากเลยจ้ะลองหูกับเจ้าของแล้วขวดแรกก็หูเลี้ยงเลยโอ้โหดีมากเจ้าคิดเบิ้งตั้งแต่ข่อยเกิดมาอายุ51ปี52ปีแล้วนะเจ้าคิดเบิ้งถึกว่าทรมานมาตั้งเท่าใดจะว่า
0: จักปีเป็นมาจักปีป่วย
1: ไอ้เรียกโรคปวดหัวเรียกหยังมื้อนี่เรียกโรคปวดหัวไอ้เรื่องที่ว่าอันเส้นไตทับเส้นมดลูกนี่โอ้ยนอนตัวแข็งเจ้าเออ
0: ทรมานหลายแต่ก่อนทุกมื้อเลยติ
1: โอ้จนผัวได้จับพริกจับหงาย
0: เอ้าปานนั้นติครับ
1: ลูกบ่ได้เนาะมันแข็งไปหมดทั้งตั้งแต่สะโพกลงมาหาขาหาหัวเข่าพี่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นจริงแม่นว่าโอ้ยขอบคุณเจ้าหลายๆเด้อ
0: มีบุญวาสนาต่อกันเนาะนี่เนาะ
1: จ้า
0: จังได๋ค่อยมาดูแลกันครับกินเทื่อละหลายปานใดครับ
1: เอาเจ้าบอกให้กินอันลูกตาบักเสียสิให้กินจอกนึงกับลําจอกนึงอ่ะเนาะ
0: ถูกต้องครับตาบักเสียอัดไปเลย30ซีซีเพื่อให้มันดีเร็วขึ้นครับ
1: ถอยลงได้บ่
0: บ่ควรถอยให้มันอีกจักระยะนึงก่อนอีกจักระยะให้มันแข็งแรงคักๆพุ่นล่ะครับให้มันหายกลุ่มต่างๆก่อนให้อาการกลุ่มต่างๆบ่มีก่อนค่อยๆค่อยๆค่อย
1: ๆสังเกตเจ้าของอยู่ได้นี่สังเกตทุกอยู่ซุมือเลยสังเกตซุมือเลยเนี่ยก็ว่าเออจุดใดบ่นะแต่ว่ากลางคืนมันก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะยังมีเป็นบางจุดนะ
0: ครับเอ้ามันบ่แม่นยาพิเศษครับ
1: ก่อนไปเฮ็ดงานก่อสร้างกับแฟนเนาะอันเขียนผสมปูนไปกระแทกผนังนั่นนะต้องสอกนะสอกอ่ะข้อสอกไปกระแทกกับอันผนังปูนโอ้ยปวดอยู่ตั้งหลายปีจ้ะว่ะที่นี่เพิ่นก็มาเข็นหายจนหายยังว่ะ
0: อ่อนลงมันบ่เดี๋ยวนี้บ่มีอาการได้ติ
1: จ้าค่อยว่าคือมันสิเข้าปกติแล้วล่ะหาหัวขวดนี่ก็คงสิฮู้แล้วล่ะ
0: ครับผมแต่สำหรับตับอักเสบถ้ามีกำลังนะครับแนะนำว่าให้ทานไปตลอดนะครับ
1: เพราะมัน
0: เพราะหมอหมดขนาดหมอยังน่าตรวจเขาเป็นระยะเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งสูงมากกว่าคนทั่วไปเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับวันไหนวันดีคืนดีวันไหนที่เราร่างกายอ่อนแอมันสิปั่มเขาเชื่อไว้แล้ว
1: โอ้จะเป็นข่อยบ่อยากเป็นเด้อหนูมานำไม่เออเอ็นที่ว่าไอตัวอาการตัวเหลียงตาเหลียงนี
0: ่ครับผม
1: นอนนอนอยู่หนุนหมอนอยู่ดีๆนี่โอ้ยค่อยๆพลิกเด้อเพิ่นแผ่นสิเป็นนะนะค่อยๆพลิกเลยให้เจ้าของนั่นแบบที่ว่าพยายามจะให้มันเวียนหัวอย่าให้มันเวียนทะเวียนเลยมันเวียนตลอดคันข้านกระห้องดำได้กระข้านเฝ้าไปขี่ไปเหงียวให้มันออก
0: ครับผม
1: เจ้าว่ามันต้องตั้งสติตัวเองให้ดีๆโอ้ข่อยแม่นข่อยบ่อยากเป็นโอ้เจ้าว่าม
0: ันมีโอกาสเป็นเทื่อสุดท้ายนี่อันตรายนะครับเด้อไปตามหมอนัดตรวจเลือดตรวจเป็นระยะๆนี่ไปให้ตลอดนะครับ มันเหมือนมีระเบิดเวลาในตัวเรานี่แหละสำหรับผู้ที่เป็นเวลาตับอักเสบ
1: โอ้จะค่อยเป็นแล้วค่อยโอ้มันหมุนมากเลยหมอก็บอกว่าหมอมันบอกว่ามันมีอาการตับอักเสบแต่ว่าเฮานอนบ่อิ่มนะ
0: อืมพักผ่อนน้อยก็จะ
1: มันเป็นนะ
0: พักผ่อนน้อยมันสิแสดงอาการครับพักผ่อนน้อยหรือว่าร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยมันสิปั่มเฮาครับแต่ถ้าตับใดที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันเห็นอย่างเฮาบ่ได้ครับอยู่กับมันได
1: ้เคยเป็นแล้วทรมานหลายแท้
0: เป็นรอบไม่นี่
1: จะเมียน
0: หนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นครับก็คือ
1: จะเมียนกว่าใดจะเมียนกว่าใดน้ำมังคูจะเมียนกว่าขอบคุณได้หลายเดี๋ยวข่อยมีเฮียมีแห้งเดี๋ยวแจ
0: ่หมอแนะนำให้กินน้ำพวกน้ำหวานบ่ครับบำรุงตับไหม
1: เพิ่นก็บ่เห็นแนะนำนะเฮาเพิ่นก็บ่ฮู้เน
0: า
1: ะ
0: อืมมันต้องกินน้ำหวานนั่นแหละครับเด้อบำรุงตับแต่ว่าอย่าให้อย่าบ่อยเกินไปถ้าบ่อยมากก็จะเป็นเบาหวานได้แต่ว่าก็ควรจะกินน้ำหวานบ่อยแต่อย่าให้บ่อยมากนะครับอาทิตย์นึงอาจจะ 2-3 มื้อจังซี่นะครับน้ำหวานเฮียบูบอยใส่สีนะครับที่เป็นน้ำแข็งนะครับมันเป็นเหมือนน้ำเชื่อมนี่ครับ
1: แต่ลูกมื้อนี้มันชอบของหวานดิ
0: ครับแม่นครับ
1: ถ้าได้กินของหวานน่ะคือจังนี้แห้ง
0: แม่นครับนั่นแหละมันสิบำรุงตับครับน้ำหวานเฮียบูบอยเนี่ยมันสิบำรุงตับเด้อใส่กับน้ำแข็งกิน
1: หมอเราให้มาแต่ยาบำรุงแต่ว่าที่มันหลายปีแล้วเพิ่นบ่ให้มาจักเที่ยเพิ่นว่าแต่ก่อนมันไม่มียารักษาแล้วว่าให้กินยาบำรุงตับนะ
0: อืมกินเหมือนครับทั้ง
1: ยานี่บ่ได้กินแล้วนานแล้วบ่ได้กินเลยไปตรวจย้ำไหนก็ปกติทุกอย่าง
0: ครับผมอืมเอาดี
1: อันนี้เนี่ยมันหายเลยหายปวดหัวนะหายเวียนหัวนี่ดีหลาย
0: โอ้ดีใจน้ำครับดีใจน้ำ
1: แต่อีกอย่างนึงเด้อสิบอกให
0: ้ครับ
1: อันถ้าน้องกินอันนี้แล้วอย่าไปกินของมัดดอง
0: อืมบ่ควรมันบ่
1: โอ้ยมื้อนั้นกินอันพักอันกุ้มดองแ
0: หมอืม
1: ก็ว่าบ่กินหลายดอกเนาะกินจักขยุบมื้อนึงนี่ล่ะโอ้
0: มันเป็นไรติบัดนี
1: ่มันเป็นไรจ้ะแล้วก็อีกอย่างนึงอันห่อไอ้ห่อมกหน่อไม้น่ะ
0: อืมหน่อไม้ครับ
1: โหเรียกบัดนี
0: ้บ่เข้าทางกันเลยมันบ
1: ่กินข้าอยู่น่ะ
0: ไม่ควรกินพวกนี้มันบ่
1: ก็คิดว่าเขาไปนวดให้เฮาอยู่แล้วนวดเข็นให้เฮาอยู่แล้วแล้วเฮาไปกินนี่นะก็เลยซ้ําใหญ่เข้าไปอีก
0: เอายืนยันเนาะน้ํามังคุดที่เฮากินซื้อหยังครับ
1: น้ํามังคุดแสนสุวรรณจ้ะ
0: ขวดสีใด
1: ขวดสีเหลืองทองจ้ะ
0: โอ้ของจริงนี่แหละติ
1: จ้ะ
0: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับ
1: จ้ะ
0: ขอบคุณที่ให้วิทยาทานนะครับ
1: จ้ะ
0: ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่บนโลกใบนี้ไปยาวๆเนาะยังมีความสุขยังมีความสุขน้ำด้วยครับเด้อ
1: จ้าจุ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับน้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
2: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกต ร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
3: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหือที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวด

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ชื่อป้าสุนีรักษาพลบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลหัวว่าศรีมหาโพธิ์ตอนนี้ก็64ปวดหัวเข่าเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่ตีนนะโทษนะที่นิ้วตีนมันชามันถูกน้ำเนี่ยมันชาเหมือนกับมีฟองตอดอ่ะไม่ปวดแต่มันชาเฉยๆนึบๆเลยอ่ะก็ใช้ยาหมองนวดมันก็ไม่หายวันนั้นบังเอิญเปิดวิทยุเจอยายก็เลยโทรตอนเช้ากิน20ตอนเย็นกิน25 4 2ขวดตอนนี้มันนี่เดินมาจากทุ่งนาเดี๋ยวเนี่ยธรรมดาปกติยายจะลงน้ำไม่ได้มันปวดเลยมันฟองตอดแบบมันฟองตอดน่ะมันจะชาไปเลยอ่ะตอนนี้ยายลงน้ำพึ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ชาตามปกติจะเดินได้หน่อยเดียวเนี่ยมันจะชาแล้วจะหยุดตอนนี้เดินได้ทั่วเลยปวดหัวเข่าก็หายปวดนะไอ้ที่ดังก็แก๊กมันก็หายมาพักหลังเนี่ยยายจะเดินแบบว่าขนมหน่อไม้มั่งขนมเทียนมั่งยายจะทำขายเดินขายตามบ้านมันไม่ได้หยุดนะเดินไปบ้านนะก็เดินข้างนั้นมันไม่ปวดนะมันไม่ชานะก็ถึงว่ายายไปทุ่งนาเมื่อกี้นี่เสียบน้ำมาน้ำเพียงหัวเข่ายายเดินลุยมานั่งมันก็ไม่ชาหัวเข่ามันก็ไม่ปวดแต่ก่อนนี้ยายนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับดีอยู่ตัวเองเดินได้ตีนไม่ชาแล้วเดินได้ก็ไปเที่ยวโฆษณาถามว่าตุ้มกินยาอะไรมาก็บอกกินน้ำมังคุดขวดมันจะเป็นสีทองแต่คอมันจะเป็นสีแบบมังคุดเรานี่เนี่ยมังคุดอะไรแซมสุวรรณ
0: น้ำมังคุดสกัดแซมสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะเส้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังเส้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือบ่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟงกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจัก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดนี่แหละค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดหนึ่งเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสรก็เว้าคําเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: ยายละสงสัย
2: สงสัยยังละยายรวย
1: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีกี่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
2: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณนั่นเด
1: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณเป็นจังใดล่ะ
2: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแสนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อยายเด้อ
1: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
2: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
0: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
1: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
2: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
1: บาดนี้ล่ะย่ายสิได้ไปจวดน้ำมัว

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: เอ้ยน้องนั่นนะ
2: อันผมนุ่มมันไม่ได้แม่
1: จ้า
2: ครับผมครับผมเป็นใดดื่มแสนสุวรรณล่ะครับ
1: เออดีอยู่ลูก
2: ดีจังใดครับ
1: เออใช่เยอะ
2: แม่เป็นยังก็เฮ้
1: เป็นเบาหวานเป็นแผล
2: มันแผลใหญ่สำใดแม
1: ่โอ้ยเต็มขาเต็มตีนเต็มบีแข้งเต็มใบเฟิร์นเลย
2: เป็นแผลจากยังครับ
1: เป็นแผลจากเกิดจากยังไปหาหมอก็ไม่รู้น้ำหลังน้ำท้องน้ำโอ้เป็นหลายตะล่ะ
2: อยู่ซื่อๆมันขึ้นเลยเตะมันพองขึ้นเลยเตะ
1: โอ้ยมันพองขึ้นเป็นคือตะกั่วน้ําสิแลยังลุกก็บ่ได้ปวดแล้วนอนบ่ได้มันเป็นที่แล้วมันได้3เดือนแล้วนี่มันไข้อยู่แตกอยู่
2: ปาดบ่ได้ถูกสารเคมีถูกหยังมันบ่อยู่ซื่อๆก็เป็นขึ้นเลย
1: แม่นถูกสารเคมีล่ะแม่นของแท้ล่ะ
2: ถูกอีหยังครับแม
1: ่แม่ไปโรคหยาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจักเทื่อนั่นน่ะ
2: เบาหวานก็เป็นตื้มติบัดนี
1: ่ตื้มแล้วตานาย
2: กินแสนสุวรรณเป็นจังได๋ต่างเก่าบ่
1: ต่างเก่าอยู่
2: ต่างเก่า
1: ได้อย่าง
2: ต่างเก่าแบบใดครับแม
1: ่มันก็แบบว่าคล้ายๆว่าแม่ก็กินมันหลายอย่างคือว่าล่ะ
2: ครับผม
1: นี่แม่ก็ว่าอย่างอยู่แสนสุวรรณน้องเบิ่งสลายแดงมันก็กินกินมาหลายขวดแล้ว
2: ครับผม
1: วันนี้มันขวดใหญ่เนาะก็ได้ดูนอยู่แม่แล้วมาลองมงกุฎเบิ่ง
2: ครับเป็นจังได๋ลองลองเบิ่งเป็นได
1: ๋เบิ่งลองมันก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยุบบ่ละแผลมันก็คลายแล้วมันย่อมาจากเส้นเลือดพุ่นล่ะมันเป็นน้ำเส้นเลือดแม่สังเกตบ้างดูมีคาราฟิลกับจีพันหาพันเขาว่าหลอกต้มแม่ว่าวันนี้เขาบังคับเอาเลยไปยืมเงินเพื่อนมาให้เขาบอกดีแล้วแม่จับใส่จับว่ามาให้แม่เอาอีกเจ็ดพันวันนี้ว่าเบาหรอกคนบ้านมันมีเงินมันมีเงินในพวกหนูเขาบอกมีเงินในพวกหนูหรอกแต่บางสิมาท่าหน้าท่าตาท่าแผลท่าอย่างแหล่ไปเวทบ้านผีไม่ได้ก็ว่าเป็นผีเอาท่าให้เนาะใส่แผลพร้อมแผลขึ้นบางไงเลยเนี่ยแม่ว่ามันบ่ถือของแม่ได้บางสิเขาก็ว่ามันสิค่อยนั่นดอกแม่ใช่ไหมเป็นเดือนสองเดือนมันกับโอ้ยจะให้บอกเถอะเนาะเขาไปบอกเลือกนาเขา
2: ครับผม
1: จักกันแล้วไปดีอยู่ของเขาก็ดีอยู่เพราะได้ว่าเขาก็ดีหรอกแต่มันมีเงินซื้อหรอกเจ็ดพันแล้วบางสินั่นแหละไปได้ยินเนี่ยนั่นบอกว่าเรามงกุฎลบกินแล้วเราเป็นขั้นเป็นค่ายเป็นยังสบู่แสงแม่ก็เอาควบกันล่ะแต่ค่ายยี่ดอก
2: ดีขึ้นหลายบ่แม่ถ้ากินเทียบระหว่างกินแซมสุวรรณกับตัวอื่นๆนี่ได้เป็นได
1: ๋ดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลมันยุบแล้ว
2: แผลแห้งไปเลยติ
1: แม่ก็มีอาการคันๆแน่อยู่ทั้งแผลคันแล้วแม่ก็เอาออกเลือดมันก็ไหลออกมันเกิดจากเส้นเลือดว่าแม่
2: จำเลือดจำเลือดเป็นสารพิษครับเป็นกฎไกนึงของการขับสารพิษออกครับ
1: แม่ว่างซะละ
2: ร่างกายมันเวลาเรารับสารพิษเข้าไปเนี่ยมันสิพยายามขับออก
1: แม่น
2: ขับออกมันจะมีหลายช่องทางทั้งบางคนก็ขับออกทั้งทายบางคนก็ขับออกทั้งเหี้ยวบางคนก็ขับออกทั้งต่อมเหงื่อบาดนี้พอขับออกทั้งต่อมเหงื่อเนี่ยมันเกิดการอักเสบครับเพราะว่ามันก็เลยพองขึ้น
1: พองขึ้นอะไ
2: รเดี๋ยวนี้แห้งมาได้ติแม่
1: แล้วนี่แห้งบ่แล้วมันก็มีอยู่ตุ้มนึงเนี่ยที่เมื่อวานมันเลียดออกลูกแม่ก็ปล่อยให้มันนั่นแม่ก็แก้เจ็ดออกเลียดกระไรออกให้มันออกมาเห็นว่าสันมันออกไปเลยไม่ต้องไปเสียดายดอกเลียดมันมาดี
2: กินแซนสุวรรณไปจักขวดก็แม่
1: กินไปสามขวดแล้ว
2: ต่างเก่าอยู่มันบ
1: ่ต่างอยู
2: ่แล้วพวกเบาหวานล่ะเป็นไดน้ำตาลในเลือดดีขึ้นบ
1: ่เบาหวานนั่นที่11เดือนหน้าแม่งว่าสิไปตรวจ
2: โดยรวม
1: เพราะว่าวันแม่นี่มันสูงตลอด
2: อันตรายเลยครับ
1: มันมีสารพิษในตัวเลยแม่หูอยู
2: ่ครับผม
1: มีสารพิษแล้วมันมีเป็นแบบกลายว่ามันนั่นเม็ดเลือดแดงเฮ้ามันกลายเป็นเลือดมันเลือดเสียมันก็เลยเหนืดเลยเหนียวแม่สังเกตบ้างอยู
2: ่ครับผมมันดีน้ำตัวอื่นเลยว่าดีน้ำแซนสุวรรณแม่
1: แต่ว่าตัวอื่นมันกับว่ายบเนาะเออมากินตัวนี้มันยบไหม
2: มันดีแสดงว่ามันก็ดีอย่างแซนสุวรรณตัวน่ะ
1: เออตัวอื่นมันยบมันเหลียง
2: มันใครซื้อแต่ว่ามันบ่หายขาด
1: มันบ่หายขาด
2: มันบ่ดีขึ้นหลายบ่ง่ายๆดีในระดับนึง
1: แม่น
2: แม่นบ
1: ่แม่น
2: อืมแต่ว่ากินแซนสุวัตนี่กินไปทั้งหมด3ขวด
1: แม่น
2: แผลที่เป็นอยู่มันแห้งมันเดี๋ยวนี้เก็ดออกไปแม
1: ่เก็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดําทางมันเถาะ
2: อ๋อจุดดําเป็นเรื่องธรรมดาม
1: ันนี่แม่อยู่ในตัวมันอยู่ใต้ผิวหนัง
2: อืม
1: กัดเจ็บโอ้ทรมานเลือดนั่นแหละเลือดทํามันบ่ดี
2: ครับผมพยายามกินต่อเนื่องได้แม่เด้อมันสิค่อยๆปรับสภาพร่างกายครับ
1: จ้า
2: ๆสิได้อายุยืนยาวขึ้นไปอีกครับ
1: จ้า
2: อันตรายอยู่ด้วยอันเบาหวานนี่ครับแพ้นี่ครับ
1: โอ้อันตรายยังไงลูกหลานเอ้ยสักตายเบิ่นล่ะหมู่เดียวกันคนก็ขาตายไปเบิ่นล่ะ
2: เอออ
1: ยากบ่ฉีด
2: แม่ชื่ออะไรนะครับ
1: แม่บุษบามีบันแท่น
2: ครับผมครับผมคุ้มอยู่นะแม่เนาะ
1: จ้าใช่อยู่ล่ะเอ้ยคอยกินไปเรื่อยล่ะบ่ได้ยากหรอก
2: โอเคครับผมขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อ
1: จ้า
2: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
3: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
4: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
5: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: คุณจอยครับวงตระกูลบ้านเลขที่78บนน้องแกครับเบอร์สี่บุญเลี้ยงครับน้องบนน้องพี่ครับ
0: คือมีปัญหาเรื่องผ้าบาดเส้นเลือดในสมองตีบเนาะ
2: เป็นประมาณ7-8เดือนแล้วครับมือแรงวุ่นเว้ยที่ข้างทางครัวแล้วครับยังไม่ได้เลยครับไม่แข็งแรงครับพ่อเดินอีกจุดที่จะเรียนนะพ่อเดินเดือดเดือดไม่ตรงเลยคือก้อนหนึ่งลิ้นแข็งครับพูดก็ไปชัดแบบกินเงินไปสองขวดแล้วครับประมาณอาทิตย์กว่าๆครับเดี๋ยวนี้เราพูดได้แน่แล้วเราดีแน่แล้วครับอาการวันนี้แข็งแรงดีด้วยครับเพราะว่าร่างกายมันดีขึ้นเก่านะร่างกายมันเมื่อเคลื่อนตัวดีขึ้นนะมันก็เดินได้แข็งแรงเนี่ยเดินได้แข็งแรงแล้วก็ไปเสียมาใช้ได้นะมันจะข้อย่างได้ย่างไปหันไปนี้ได้เลยเดินเรื่อยๆก็ได้รอบสองรอบนี่ก็เมื่อตะก้อนนี่ด้วยนี่ก็หาลูกหลับก็ต้องมือเป็นอะไรแบบร่างกายดีกินครับตะก้อนหนึ่งไทยพอใครออกครับตะก้อนหนึ่งมันมีข้าวตาดีแล้วครับว่าดับดีครับเดินนี่ก็เวลาย่างเวลาลุกขึ้นก็ย่างเดินได้ยืดเดินนี่ก็ได้เด็กตัวเราก็เดินได้เลยครับตะก้อนหนึ่งเคยไหมครับครับมันดีเวลาเกิดมานะดูที่ว่าใจมันดีขึ้นเนื้อเคลื่อนได้เยอะเก่านะร่างกายมันสูงต่อไปนะครับตะก้อนไม่เดือดสูงเลยนะคุ้มด้วยครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่าง

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ผู้ฟังคะอาการนิ้วล็อกเนี่ยมันก็คืออาการที่นิ้วเนี่ยมันล็อกขึ้นมาเมื่อเรางอมือเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเหยียดตรงได้ง่ายๆอาการนิ้วล็อกเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ทรมานมากเลยนะคะอย่างเช่นปวดข้อนิ้วมือปวดข้อมือปวดฝ่ามือกำมือลำบากยกของไม่ได้อุ้ยมันมีปัญหากับชีวิตประจำวันลุกลามไปหมดเลยสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรวันนี้เรามีคำตอบให้กับคุณค่ะ
3: รักสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
4: นิ้วล็อกนิ้วล็อกคืออาการที่นิ้วเกิดล็อกเมื่องอนิ้วแล้วไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่ายเกิดจากการอักเสบหนาตัวของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้วทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกตินิ้วก็จะเกิดอาการล็อกไม่สามารถกลับมายืดตรงได้ตามปกติอาการของนิ้วล็อกนิ้วล็อกมักเกิดขึ้นกับนิ้วโป้งนิ้วกลางหรือนิ้วนางทั้งนี้อาการนิ้วล็อกอาจเกิดขึ้นกับนิ้วหลายนิ้วได้ในเวลาเดียวกันหรืออาจเกิดขึ้นได้กับนิ้วมือทั้งสองข้างด้วยโดยอาการนิ้วล็อกจะเกิดขึ้นเมื่อนิ้วใดนิ้วหนึ่งพยายามงอในขณะที่มือต้องออกแรงทำบางอย่างเมื่อนิ้วล็อกอาจจะเกิดอาการดังนี้รู้สึกดังกึกเมื่อต้องงอหรือยืดนิ้วเกิดอาการนิ้วแข็งซึ่งมักเกิดขึ้นตอนเช้ารู้สึกตึงและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างนูนขึ้นมาตรงโคนของนิ้วที่ล็อกนิ้วล็อกเมื่องอนิ้วซึ่งเกิดขึ้นทันทีที่ยืดนิ้วกระทันหันนิ้วล็อกเมื่องอนิ้วโดยไม่สามารถยืดนิ้วกลับมาได้สาเหตุของนิ้วล็อกเอ็นคือพังผืดที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูกไว้ด้วยกันซึ่งเอ็นและกล้ามเนื้อที่มือและแขนจะช่วยให้นิ้วมืองอและยืดได้โดยเอ็นแต่ละส่วนถูกล้อมรอบไว้ด้วยปลอกหุ้มเอ็นอาการนิ้วล็อกจะเกิดขึ้นเมื่อปลอกหุ้มเอ็นตรงนิ้วอักเสบหนาตัวขึ้นซึ่งทำให้เอ็นและปลอกหุ้มเอ็นตรงนิ้วไม่สามารถยืดหรืองอได้ตามปกติปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้แก่การถือหรือแบกของนานอาชีพหรือกิจกรรม

กลุ่มเสี่ยงเกิดอาการนิ้วล็อกซึ่งเกิดจากการใช้นิ้วมือทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงหรือลงน้ำหนักเยอะรวมทั้งกิจกรรมนั้นซ้ำๆมักเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพชาวนาชาวไร่พนักงานโรงงานผู้ใช้แรงงานและนักดนตรีเนื่องจากหน้าที่ของอาชีพเหล่านี้ทำให้ต้องใช้มือทำงานในลักษณะที่กล่าวมานอกจากนี้ผู้ที่สูบบุหรี่ก็สามารถเกิดอาการนิ้วล็อกได้โดยนิ้วโป้งจะล็อกเพราะต้องใช้งานในการจุดไฟแช็กบ่อยอย่างไรก็ดีอาการนิ้วล็อกมักพบได้ทั่วไปในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดกับผู้ที่มีอายุ 40-60 ปีปัญหาสุขภาพบางครั้งอาการนิ้วล็อกอาจเกี่ยวข้องกับการป่วยด้วยโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบบริเวณเนื้อเยื่อที่มือเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคเกาต์เบาหวานและโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือก็เสี่ยงต่อการเกิดอาการนิ้วล็อกโดยผู้ป่วยจะเกิดอาการของโรคที่ตนป่วยขึ้นร่วมด้วยการรักษานิ้วล็อกผู้ที่เกิดอาการนิ้วล็อกบางรายอาจมีอาการดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรับการรักษาอย่างไรก็ตามวิธีรักษาอาการนิ้วล็อกนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นการบำบัดได้แก่พักผ่อนพักมือจากการทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือออกแรงหรือแบกน้ำหนักมากๆซ้ำๆเป็นเวลานานโดยเว้นกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพักการใช้งานมืออย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ประคบร้อนหรือเย็นใส่อุปกรณ์สำหรับดามนิ้วออกกำลังกายยืดเส้นการรักษาด้วยยาผู้ที่เกิดอาการนิ้วล็อกสามารถรับประทานยาที่ต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อบรรเทาอาการปวดแต่ยาดังกล่าวไม่สามารถบรรเทาอาการบวมตรงปอกหุ้มเอ็นนิ้วได้การสัญญกรรมและกระบวนการทางการแพทย์อื่นๆได้แก่การฉีดสารสเตียรอยด์การผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนของนิ้วล็อกโดยทั่วไปแล้วอาการนิ้วล็อกไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามผู้ที่เกิดอาการนิ้วล็อกก็อาจได้รับภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยการผ่าตัดแม้การผ่าตัดคือวิธีรักษาอาการนิ้วล็อกที่ปลอดภัยแต่การผ่าตัดสัญญกรรมทุกประเภทย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ที่ได้รับการรักษาโดยผู้ที่เกิดอาการนิ้วล็อกอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังได้รับการผ่าตัดรักษานิ้วล็อกดังนี้การติดเชื้อนิ้วแข็งหรือเจ็บเกิดแผลเป็นเส้นประสาทถูกทำลายหากเส้นประสาทของผู้ป่วยถูกทำลายระหว่างรับการผ่าตัดนิ้วที่เกิดอาการล็อกอาจไม่ดีขึ้นเต็มที่หลังได้รับการรักษาเอ็นนิ้วงอได้ไม่สุดเรียกว่าภาวะบาวสตริงซึ่งเกิดจากเอ็นอยู่ผิดตำแหน่งเกิดกลุ่มอาการเจ็บปวดเฉพาะที่แบบซับซ้อนหรือกลุ่มอาการ CRPS ซึ่งทำให้มือของผู้ป่วยปวดและบวมหลังได้รับการผ่าตัดหลังจากนั้นอาการดังกล่าวมักหายไปเองในไม่กี่เดือนถึงอย่างนั้นกลุ่มอาการ CRPS ก็สามารถเป็นปัญหาที่เกิดได้ถาวรการป้องกันนิ้วล็อกอาการนิ้วล็อกสามารถป้องกันได้โดยเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ออกแรงทำให้กล้ามเนื้อนิ้วหดหรืองออยู่นานๆนอกจากนี้อาการนิ้วล็อกที่เกิดจากอาการป่วยเป็นโรคต่างๆก็สามารถป้องกันได้โดยเลี่ยงความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคนั้นและเกิดอาการนิ้วล็อกได้แก่โรคข้ออักเสบรูมาตอยหยุดสูบบุหรี่ลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและเลี่ยงการอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยมลพิษเพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคข้อรูมาตอยโรคเกาต์ผู้ป่วยโรคเกาต์ที่อยู่ในช่วงไม่แสดงอาการนั้นควรใส่ใจเรื่องการรับประทานอาหารเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้โรคกำเริบโดยดื่มน้ำเปล่าและรับประทานอาหารโปรตีนสูงไขมันต่ำจำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์และการรับประทานเนื้อสัตว์ปลาและสัตว์ปีกรวมทั้งรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้คือทำกิจกรรมที่ช่วยกระจายแรงกดตรงข้อมือและช่วยให้มือและข้อมือได้เคลื่อนไหวโดยยึดข้อมือให้ตรงแล้วค่อยๆงอเข้าหรือเลี่ยงการงอหรือบิดข้อมือเป็นเวลานานพักมือหรือเปลี่ยนท่าเมื่อต้องทำงานท่าเดิมนานๆทั้งนี้หากไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อมือได้อาจใส่อุปกรณ์ดามข้อมือไว้ขณะที่หลับโดยเฝือกจะช่วยพยุงข้อมือไม่ทำให้ข้อมืองอเข้า

0: หรือบิดออกมากเกินไปและช่วยลดแรงกดน้ำหนักไปที่นิ้วมือและข้อมือ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ย่าจะสงสัย
3: ยังเหรอย่ารวย
2: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
3: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
2: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
3: ถ้าขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดทางขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองได้ย่ายเด้อ
2: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
3: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
4: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
3: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
2: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: โอ
2: ้นุ่มอนามัยครับเจ้าของน้ำมังคุดแสนสุวรรณนะคร
1: ับ เออ
2: พระอาจารย์มีปัญหาสุขภาพอะไรครับถึงได้ดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณนะครับ
1: เออเป็นปวดเจ็บเจ็บแน่นแน่นหน้าอกหัวใจเลยครับเลยกูบานุเลยแนะนำให้มากินดูให้มาฉันดูเวลาสวดมนต์ไปมันจะแน่นขึ้นมาข้างหัวใจเนี่ยเป็นเหมือนกับหัวใจอ่อนอ่อนเพียอย่างนี้นะ
2: ครับน้ำมังคุดแสนสุวรรณใช่ไหมครับพระอาจารย
1: ์ใช่
2: แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเป็นแต่ก่อนเวลาสวดมนต์นานๆอย่างเงี้ยมันจะแน่นหน้าอกขึ้นต้องได้ทุบหัวใจเป็นหัวใจอ่อนล้าอย่างเงี้ยมันจะหัวใจเหนื่อยล้าอย่างเงี้ย
2: ครับครับผมแล้วเป็นมานานหรือยังครับอาจารย
1: ์เป็นปีแล้วแต่มันเป็นช่วงนะ
2: มันจะเป็นระยะเป็นทั้งช่วงใช่ไหมครับครับผมเวลานั่งไปนานๆก็คือมันจะแน่นหน้าอก
1: ถ้านั่งเฉยไม่เป็นไรเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราเต่งเสียงนะ
2: ครับ
1: เราจะใช้เสียงสวดมนต์ไปอย่างนี้นะมันจะแน่นมันจะอืดขึ้นนะ
2: ครับผมแล้ว
1: เป็นหัวใจเป็นมันเป็นจับยูวิวยังไงไม่รู้นะ
2: เป็นใจวิวเนาะครับแล้วฉันอาหารอะไรพวกนี้มันฉันได้ดีไหมครับ
1: ก็ฉันได้ดี
2: ครับผมแต่ปัญหาใหญ่สุดก็คือมันแน่นหน้าอก
1: นั่นแหละแกมาวัดแกก็เลยเห็นหลวงพ่อเป็นก็เลยแนะนำให้จะลองเอาน้ำมังคุดมาฉันดู
2: ครับผมเป็นขวดสีเหลืองๆใช่ไหมครับพระอาจารย
1: ์ใช่ใช่
2: ชื่อแซนสุวรรณนะครับ
1: แซนสุวรรณ
2: ครับผมแล้วฉันไปมันเริ่มเห็นความแตกต่างตอนไหนครับพระอาจารย
1: ์ที่ดูแล้วมันก็ดีขึ้นฉันข้าวก็ได้เยอะขึ้นเกี่ยวกันไหม
2: ใช่ครับมันทำให้เจริญอาหารครับผม
1: เออมันจะชั้นข้าวได้เยอะกว่าเก่า
2: ครับผมสีสันเป็นยังไงบ้างอาจารย์รู้สึกว่าตัวเองสดใสขึ้นไหม
1: สีสันเพราะอาจารย์ไม่ค่อยพักผ่อนนะ
2: ครับ
1: ทำงานไปด้วย
2: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามัน
1: กิจวัตรประจำวัดนี่แหละก็ชั้นอาหารก็ดีแต่อาจารย์มันเป็นคนแบบแห้งๆนะมันไม่มีค่อยมีสีสันนะ
2: เป็นคนผิวแห้งผิวคล้ำเหรอครับ
1: ไม่เป็นคนผอม
2: เป็นคนผอมเนาะรู้สึกว่ามีน้ำมีนวลเพิ่มขึ้นไหมครับพระอาจารย
1: ์ก็ดีขึ้นอยู
2: ่ครับผมและปัญหาเรื่องแน่นหน้าอกมันเริ่มดีตอนไหน
1: ก็มาฉันนี่ดูนั่นแหละ
2: กี่ขวดครับ
1: ที่ครูบาโนแกบอกว่ามีคนเอาไปกินดูมันหายนะอาจารย์พะ
2: ครับผมแล้วของพระอาจารย์นี่มันเริ่มดีขึ้นตอนกินไปได้สักเท่าไหร่ครับกี่ขวดกัน
1: อันนี้ก็เพิ่งจะหมดเจ็ดขวด
2: เจ็ดขวดนะครับฉันครั้งละ30 cc เช้าเย็นใช่ไหมครับ
1: ที่เขามีแก้วให้นั่นแหละ
2: ครับผม
1: เช้าเย็นก่อนอาหาร
2: ครับผมแล้วอาการเนี่ยหน้าอกมันหายไปไหมครับพระอาจารย
1: ์มันก็ยังไม่มี
2: ตั้งแต่ฉันมายังไม่มีอาการเกิดขึ้นเลยเหรอ
1: ก็ยัง
2: โอ้เจ็ดขวดนี่ก็จะประมาณสักเดือนหนึ่งถูกไหม
1: ก็ประมาณนึง
2: ฉันมาประมาณเดือนหนึ่งอาการแน่นหน้าอกที่เคยเป็นไม่มีเลยเหรอ
1: ก็ไม่ค่อยเป็นนะ
2: ไม่มีเลยไหมหรือว่ามีอยู
1: ่ก็มีแต่จะ
2: แต่ไม่รุนแรงเท่าเดิมใช่ไหมพระอาจารย์พ่ออาจารย์ต้องสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: แมนใช่ใช
2: ่ครับผมแล้วก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นใช่ไหมคราวนี้
1: ใช่มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยขึ้นมาบางทีมันก็นอนดี
2: หลับนอนรู้สึกว่านอนหลับลึกขึ้นใช่ไหม
1: มันจะง่วงนอนใช่ไหม
2: ใช่ครับ มันจะทำให้เราหลับลึกขึ้นครับ
1: เพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยนอนแต่มันเป็นอาการเหมือนอยากจะง่วงนอนอย่างเงี้ย
2: ร่างกายผ่อนคลายขึ้น
1: ทำงานนะ
2: ใช่ครับรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายขึ้นไหมครับพระอาจารย์เวลานอนแล้ว
1: ก็มันถ้านอนมันก็ดีขึ้น
2: ตื่นตอนเช้านี่สดชื่นไหมครับมีเรี่ยวมีแรงขึ้นไหม
1: ก็ใช่ก็มาสังเกตดูนี่มันจะฉันข้าวได้เยอะอาจารย์แน่นหน้าอกมันไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันก็มันจะไม่เหนื่อยเหมือนเดิมอ่ะก็มัน มันก็ดีขึ้นหายแล้ว
2: ครับขอรบกวนชื่อพระอาจารย์ด้วยนะครับพระอาจารย์ชื่อพระชื่ออะไรครับ
1: พระอาจารย์สมบัติประภากะโรที่ตั้งวัดก็วัดป่านนลันหมู่บ้านนนลันตำบลนนสาดอำเภอจังแพ
2: จังหวัดขอนแก่นนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับครับนมัสการครับ
1: เจริญพร
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
0: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
3: สาวพัดสอนเบอร์097919 2245ทวนซ้ำ097

0: ซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: แม่บุษบามีบันเทนเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแข็งเต็มเบิ่ลๆเลยเป็นแผลจังเกิดจากยังไปหาหมอก็บ่รู้น้ำหลังน้ำฟองน้ำโป๊ะเป็นหลายซะล่ะโอ้ยมันฟองขึ้นเป็นคือตะกั่วน้ำสิเหลือยังลุกก็บ่ได้ปวดแล้วนอนบ่ได้แม่ไปโรคงาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจักเทื่อนั่นน่ะโอ้ยทรมานเลือดนั่นน่ะเลือดทําบ่ดีเบิ่งร่องมันก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยุบบ่ละแผลมันก็คลายแล้วไปได้ยินแน่นั่นว่าน้ำมังคุดลดกินแล้วเป็นคันเป็นคลายเพียงสบู่แดงแม่ก็เอาควบอันล่ะมันก็คลายอยู่ดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลมันยุบแล้วเจ็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำต่างมันเถอะแล้วนี่แห้งบ่แล้วกินแล้ว3ขวดแล้วต่างอยู่ไปอยู่ดีอยู่ลูก
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผล

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อยี่ห้อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองได้ย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวดน้ำมัว